เอาใจคนรักเสียงเพลงจีนยุคคลาสสิกและบทเพลงเพราะๆสถานีวิทยุออนไลน์รวมสุดยอดเพลงจีนเพราะๆให้คุณฟังฟรีตลอด24ชั่วโมงต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการสดฟังเพลินนุ่มนวลชวนคิดถึงวันฟังได้ทุกที่ทุกเวลาหรืออยากโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่024495000สะดวกง่ายได้มาเพลิดเพลินกับเสียงเพลงไปด้วย

สำหรับคุณฟังที่สนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะพิเศษสุดๆเลยเมื่อคุณฟังซื้อสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อน1ขวดใหญ่ก็รับฟรีสแตมสะสมแต้มนะคะ1ขวดต่อ1สแตมนะคะเมื่อครบ20ช่อง20สแตมคุณฟังก็จะได้รับสมุนไพรเขากวางอ่อนอีก1ขวดใหญ่มูลค่า 4,150 บาทนะและยังได้รับส่วนลดพิเศษอีก 10% นะคะมอบให้กับคุณฟังทุกท่านที่สนใจการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและอย่างชนิดแคปซูลซื้อ1กระปุกก็ได้รับสแตมป์สะสมแต้มเช่นกันนะคะสะสมให้ครบ20ดวงเนี่ยก็รับฟรีอีก1กระปุกนะรับไปเลยแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขนะคะในบัตรเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะไม่มีหมดอายุคุณฟังสามารถที่จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะวันนี้ลินอยากจะมาคุยกับคุณฟังในเรื่องของการกินอาหารเพื่อสุขภาพแบบวีแกนนั่นเองนะวีแกนเนี่ยคืออะไรล่ะวีแกนก็คืออาหารเพื่อสุขภาพที่มีแต่ผักผลไม้แล้วก็คาร์บจากธรรมชาตินั่นเองนะคะและการกินอาหารวีแกนเนี่ยจะช่วยให้สาวๆหนุ่มๆของเราเนี่ยลดไขมันได้อย่างเห็นผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความรู้จักกันแล้วล่ะค่ะเพราะถ้ารับแต่ไขมันดีเข้าไปในร่างกายของเราเท่ากับเรานำสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะนอกจากจะได้รูปร่างที่ดีแล้วยังได้เรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้นตามมาอีกด้วยนะระบบการขับถ่ายก็ไหลลื่นแต่ถ้าเป็นชาววีแกนที่หลงรักการกินถั่วนี่ก็อย่าลืมกำหนดปริมาณอย่าให้มากเกินไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็มาเริ่มต้นดูแลสุขภาพกันแบบนี้เพื่อจะได้เป็นฐานในการต้อนรับปีใหม่นะเทศกาลปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้วส่วนใครที่บอกว่าแม้ระบบการขับถ่ายก็ไม่ดีวีแกนจะช่วยได้แค่ไหนนี่อันนี้บอกเลยว่าเราก็ต้องมีตัวช่วยด้วยนะถ้าเรามีรากฐานที่ดีเสริมฐานที่ดีให้กับร่างกายก่อนด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆนะหลินแนะนำเลยสำหรับเรื่องของสมุนไพรบำบัดอย่างเขากวางอ่อนนะคะดื่มให้เป็นประจำเราก็จะปลอดภัยจากคำว่าโอ้ยความไม่สมดุลในร่างกายเราจะปลอดภัยจากคำว่าโรคอ้วนโรคต่างๆที่แหมรุมเรานี่ก็มาจากการที่เราไม่มีรากฐานที่ดีของร่างกายนั่นเองดังนั้นดูแลสุขภาพกันดีกว่านะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดน้ำด้วยรักและห่วงใยกับเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงค่ะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของคุณฟังแล้วก็การนอนหลับเนี่ยต้องหลับให้ลึกหลับให้สบายนะถ้าหลับไม่ลึกหลับหลับตื่นตื่นนี่ถือว่าเป็นการนอนที่ไม่มีคุณภาพนะคะดังนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับเนี่ยก็อย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเราสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและสมุนไพรต่างถังเช่าที่เบกเฮงๆนะคะเรามีให้คุณฟังทั้งชนิดแคปซูลและชนิดน้ำดูแลสุขภาพในเรื่องของการนอนหลับจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยนะคะดูแลกันไปแบบนี้ในทุกๆวันกับลิลินอินไทยแลนด์นะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดสินค้าต่างๆกับร้านเฮงๆได้นะเราเป็นเพื่อนกับคุณฟังเสมอๆนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของคนที่คุณฟังรักนะคะผู้สูงวัยในบ้านของเราอากงอาม่า

这是一封迟来的告白。许多年以来，我一直的在逃避，不敢面对你

คุณฟังคะเขาวางอ่อนเนี่ยมีสาร IGF-1 นะซึ่งถือว่าเป็นโกรทฮอร์โมนตัวแท้นะที่อยู่ในเลือดของมนุษย์ทุกคนเลยตามปกติแล้วเนี่ยคนที่อายุ60ปีนะจะมีระดับโกรทฮอร์โมนเพียงแค่1ใน10ของคนที่อายุ16ปีเท่านั้นนะและนี่ก็หมายถึงความชราภาพนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เรามาเสริมระดับของโกรทฮอร์โมนในร่างกายจากสารธรรมชาติที่ไม่ใช่สารสังเคราะห์อย่างเช่นเขากวางอ่อนเนี่ยจึงมีความปลอดภัยแล้วก็ยังช่วยเสริมสมรรถภาพรวมถึงฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมสลายไปของร่างกายในทุกๆอวัยวะเลยนะอย่างตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เกือบทุกอย่างในร่างกายเลยนะควบคุมเรื่องของเอนไซม์สารเคมีฮอร์โมนต่างๆที่ทำหน้าที่มากกว่า500หน้าที่ในร่างกายเลยนะเซลล์ตับเนี่ยรับภาระหนักอย่างนี้เลยนะคุณผู้ฟังคะและตามปกติแล้วเนี่ยเซลล์ตับจะมีอายุประมาณ5เดือนก็จะตายไปนะเซลล์ใหม่ก็จะกำเนิดขึ้นมาแต่การแบ่งเซลล์ใหม่เนี่ยก็อาจจะเกิดความผิดปกติไปได้เรื่อยๆเนื่องจากความเสื่อมสภาพของร่างกายความสมบูรณ์ของร่างกายรวมทั้งโกรทฮอร์โมนซึ่งอยู่ในร่างกายที่ทำให้ร่างกายแก่ชราลงซึ่งส่งผลในการแบ่งเซลล์เป็นไปได้ช้าและก็ไม่เป็นปกติหรืออาจจะอ่อนแอลงได้นะคะดังนั้นเนี่ยการเสริมเขากวางอ่อนจึงช่วยส่งเสริมการสร้างเซลล์ใหม่ของตับให้ตับเนี่ยได้ฟื้นฟูและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์ใดๆทุกอย่างในร่างกายของเราล้วนมีความสำคัญทั้งนั้นเลยนะกระทั่งไตก็เหมือนกันนะเซลล์ไตก็เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการกรองของเสียในร่างกายนะจริงๆแล้วเนี่ยตามปกตินะแต่ละคนเนี่ยจะมีไตสองข้างที่มีขนาดใหญ่ประมาณเท่ากำปั้นของตัวเราเองนะแต่เมื่ออายุสูงขึ้นเนี่ยเซลล์ไตก็จะเริ่มฝ่อนะคะนั่นหมายถึงหน่วยกรองไตที่เรียกว่าเราต้องดูแลกันอย่างชนิดเรียกว่าให้ร่างกายสมบูรณ์นะเขาก็จะทำงานได้น้อยลงและเกิดเป็นพังผืดขึ้นที่เรียกว่าไตฝ่อนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆเมื่อมนุษย์เราเนี่ยอายุเกิน40ปีก็พบว่าค่าของการทำงานของไตเนี่ยก็จะลดลงประมาณ 1% ของทุกปีเลยนะแล้วก็ค่าการทำงานของไตลดลงสุขภาพร่างกายโดยรวมก็ลดลงของเสียในเลือดเพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วนั่นเองสุดท้ายเนี่ยอาจต้องไปจบด้วยกันฟอกไตแล้วก็ทำให้อายุไขสั้นลงในบางท่านก็เสียชีวิตได้ในที่สุดดังนั้นเนี่ยปัจจุบันคนไทยเป็นโรคไตมากกว่า10ล้านคนเลยนะซึ่งไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยเลยนะเพราะว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอายุเกินกว่า30ปีซึ่งมีจำนวนไม่กี่10ล้านคนเท่านั้นนะแล้วก็สมัยก่อนเราถือว่าไตเป็นอวัยวะที่ไม่มีการสร้างใหม่ขึ้นมานะคือเสียแล้วก็เสียเลยนะแต่ก็นี่แหละเมื่อมีการวิวัฒนาการในยุคปัจจุบันนี้เราก็สามารถที่จะบำรุงรักษาเซลล์ไตนะเพื่อให้ร่างกายของเรามีการซ่อมสร้างขึ้นมาฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ได้นะถ้าหากสภาพร่างกายของเรามีความสมบูรณ์และก็มีความพร้อมอย่างเพียงพอนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยหลินจึงบอกเลยว่าการดูแลเรื่องของโกรทฮอร์โมนนะการนอนหลับให้ดีหลับแบบมีคุณภาพเราก็จะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะแต่ถ้าใครหลับไม่ดีหลับไม่เพียงพอแล้วก็ยังไม่บำรุงสุขภาพเนี่ยก็ต้องเตรียมแล้วล่ะค่ะต้องดูแลสุขภาพแล้วนะคะการดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ลินบอกเลยว่าหลายๆท่านดื่มแล้วก็บอกว่านอนหลับสบายหลับลึกเมื่อหลับสบายหลับลึกสุขภาพของเราก็จะได้ดีแล้วก็มีความพร้อมในทุกช่วงอายุนั่นเองนะคะฝากไว้ด้วยกับการดูแลสุขภาพกับเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 024495000ค่ะ

คุณผู้ฟังคะใครบ้างที่ลองสังเกตผู้สูงวัยในบ้านของเราที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับนะอาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังของผู้สูงอายุทั่วไปเลยนะแล้วก็สาเหตุของการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะเกิดเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของความชรานั่นเองนะคะโดยเฉพาะเมื่อมนุษย์เราเนี่ยเริ่มเข้าสู่วัยชรานะสมองจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมเหมือนเช่นอวัยวะอื่นๆนะในลักษณะการนอนของผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้นะเหมือนระยะเวลาของการนอนตอนกลางคืนเนี่ยจะลดลงและจะใช้เวลานานขึ้นหลังจากที่เข้านอนเพื่อที่จะหลับนะช่วงระยะที่หลับแบบตื่นๆเนี่ยก็คือตอนที่กำลังเคลิ้มๆแต่ยังไม่หลับสนิทจะยาวขึ้นขณะที่ช่วงระยะที่หลับสนิทจริงๆเนี่ยก็จะลดลงนะคะแล้วก็จะมีการตื่นขึ้นบ่อยๆกลางดึกดังนั้นเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะหลายท่านเลยแม้จะมีสุขภาพดีทั้งกายและใจแบบสมวัยเลยนะก็อาจรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนอนน้อยลงหรือคิดว่านอนไม่หลับนะมีแต่ข้อที่แบบโอ้โหทำให้ทุกคนเนี่ยกังวลใจไปด้วยว่าผู้สูงอายุในบ้านเราเป็นอะไรนะข้อที่น่าสังเกตก็คือกลุ่มคนเหล่านี้นะจัดว่าเป็นผู้ป่วยได้เลยนะเหมือนว่านอนไม่หลับแต่ช่วงกลางวันนี่ก็มักจะไม่มีอาการง่วงเหงาหาวนอนนี่ไม่มีเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งบั่นทอนสุขภาพของผู้สูงวัยอยู่ไม่น้อยเลยนะแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะสืบเนื่องมาจากการใช้ยาที่อาจจะเป็นการรักษาโรคประจำตัวที่ตัวเองมีอยู่นะบางคนก็ใช้ยานอนหลับนานๆจนเกิดความเคยชินนะก็บอกได้เลยว่าเรื่องของการนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นกับหลายคนแล้วก็จะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สดชื่นนะตื่นเช้าก็รู้สึกว่าตัวเองยังรู้สึกเพลียๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเบื่อโลกไปเลยนะบางคนเนี่ยเป็นมากๆกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยก็มีนะดังนั้นเนี่ยลิ้นอยากจะแนะนำคุณฟังในเรื่องของการออกกำลังกายให้กับผู้สูงวัยบ้างนะคะพาท่านเดินออกกำลังกายเดินแกว่งแขนหรือว่าพูดคุยกับท่านมากๆในช่วงเวลาที่ท่านมีเวลาจะได้ไม่เหงานะแล้วก็ไม่เป็นโรคซึมเศร้าอันเนื่องมาจากการนอนไม่เต็มอิ่มนั่นเองนะคะและหนึ่งในการช่วยเหลือให้กับผู้สูงวัยให้มีความสดชื่นขึ้นนั่นคือการดื่มสมุนไพรบำบัดนะลินแนะนำเลยในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนนะคะเพราะในเขากวางอ่อนเฮงๆเนี่ยเราเน้นคุณภาพนะแล้วก็บอกเลยว่าเราใช้ยาจีนผสมอีกกว่า10ชนิดนะกับเขากวางอ่อนซึ่งรวมแล้วให้คุณภาพจริงๆนะคะในการฟื้นฟูบำรุงร่างกายแม้กระทั่งคุณฟังทานในปริมาณที่น้อยๆก็ยังได้ผลนะด้วยมาตรฐานการผลิตของเราเนี่ยบอกเลยว่า GMP จากกระทรวงสาธารณสุขและสถาบัน URS นะสถาบันรับรองมาตรฐานระดับโลกเลยรวมทั้งยังได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001คุณฟังจึงเชื่อมั่นได้ในคุณภาพและความปลอดภัยนะคะเราบอกเลยว่าปลอดภัยไร้สารตกค้างนะและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพนะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรตำรับจีนเลยทีเดียวนะเป็นยาที่เรียกว่ายาอายุวัฒนะเลยดังนั้นเนี่ยเขากวางอ่อนจึงเหมาะมากกับการดูแลสุขภาพแม้แต่คุณฟังที่บอกว่าแม้อายุก็ยังไม่เยอะนะคุณฟังก็สามารถใช้บำรุงร่างกายได้นะวันละน้อยนิดก็ได้ผลนะดังนั้นเราดูแลตั้งแต่วันนี้เมื่อเราเป็นผู้สูงวัยเราก็จะได้เป็นผู้สูงวัยแบบสุขภาพดีส่วนผู้สูงวัยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนะส่งผลให้ร่างกายเสื่อมโทรมก็สามารถที่จะฟื้นฟูบำรุงสุขภาพได้ด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะ024495000 024495000ค่ะ

我将永远不会忘记你，也希望你不要把我忘记。也许我们将来还会有见。

วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร0

ื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิง

เอาใจคนรักเสียงเพลงจีนยุคคลาสสิกและบทเพลงเพราะๆสถานีวิทยุออนไลน์รวมสุดยอดเพลงจีนเพราะๆให้คุณฟังฟรีตลอด24ชั่วโมงต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการสดฟังเพลินนุ่มนวลชวนคิดถึงวันวานฟังได้ทุกที่ทุกเวลาหรืออยากโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่024495000สะดวกง่ายได้มาเพลิดเพลินกับเสียงเพลงไปด้วยกัน

ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร

ครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000 นึกถึงขิง

คุณฟังคะตรวจสุขภาพกันบ้างหรือยังคะอย่าลืมหมั่นตรวจสุขภาพร่างกายด้วยนะว่าเรายังเต็มร้อยหรือไม่นะคะแล้วก็เรามักจะได้ยินบ่อยๆนะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะในวัยเลข4เลข5มาถึงแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีนะเพื่อเช็คความเสี่ยงของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะได้ไม่ทำให้เราต้องแย่เมื่อรู้ว่าเป็นอะไรนะดังนั้นทำให้ตรวจให้เรารู้ก่อนจะได้รีบรักษาก่อนได้ทันท่วงทีนั่นเองแต่ก็นั่นแหละการดูแลสุขภาพก็จำเป็นจริงๆที่จะต้องมีตัวช่วยซึ่งหลายๆคนนี่ก็บอกเลยว่าแหมนะการตรวจสุขภาพเมื่อเราอายุเลย 40-50 ไปแล้วเนี่ยโอ้โหบางท่านบอกว่าเรียกว่าสายเกินไปก็อาจจะเป็นได้เพราะบางคนเนี่ยกลับตรวจเจอว่าเป็นโรคต่างๆแล้วมากมายโดยเฉพาะโรคในกลุ่มเรื้อรังต่างๆนะอย่างโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคไขมันในเลือดสูงโรคตับหรือแม้แต่โรคไตนะอันนี้บอกเลยโอ้โหบางคนนี่เขาเรียกว่าควบทุกตำแหน่งเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพเนี่ยละเลยไม่ได้เด็กขาดเลยนะคะเรามีโอกาสก็ต้องตรวจสุขภาพกันหน่อยนะในช่วงที่เรายังมีอายุไม่มากเพื่อที่จะป้องกันรักษาโรคต่างๆได้ทันท่วงทีนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะยิ่งในช่วงวัยผู้ใหญ่วัยทำงานหรือแม้แต่วัยเรียนนะอันนี้บอกเลยไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปนะเราจำเป็นจะต้องตรวจสุขภาพกันแล้วล่ะค่ะเพราะในปัจจุบันการตรวจสุขภาพมีความสำคัญมากๆนะแล้วก็เราก็จะได้ปลอดภัยยิ่งเราอยู่ในยุคของโควิด -19 นะดังนั้นดูแลสุขภาพกันหน่อยนะบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหพะอืดพะอมนั่งก็เลอะขึ้นมาถึงข้างบนก็ไปคิดต่างๆนานานะเขาเรียกว่า verb to doubt กันเองเลยนะว่าตัวเองเป็นกดไหลย้อนบ้างแหละนะบางคนก็คิดไปเองว่าโรคกระเพาะบ้างแหละบางทีแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดไปเองดังนั้นบางคนเนี่ยลินได้เห็นมากับตัวเลยนะคนที่เรารู้จักนี่แหละนะเลอะบ่อยๆแล้วก็รู้สึกจุกขึ้นมาถึงตรงช่องท้องขึ้นมาจนถึงตรงหน้าอกก็คิดว่าตัวเองเป็นกดไหลย้อนก็ไปซื้อยาตามร้านขายยามากินเองนะปล่อยจนกระทั่งผ่านไปหลายปีเนี่ยพอไปตรวจสุขภาพอีกทีนะเป็นโรคหัวใจซะแล้วเป็นโรคไขมันอย่างนี้นะเรียกง่ายๆว่าควบทุกตำแหน่งเลยดังนั้นการที่เรามานั่งคิดวิเคราะห์เองเนี่ยไม่ปลอดภัยกับตัวเองแน่นอนดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะอะไรนิดอะไรหน่อยไปหาหมอดีกว่านะคะส่วนใครที่อยากบำรุงสุขภาพนะเพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็จะได้มีความสมดุลในร่างกายปลอดภัยเวลาที่เรานะอายุมากขึ้นก็มาดื่มสมุนไพรบำบัดกันนะหนึ่งในนั้นหลินแนะนำสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะดื่มเป็นประจำตั้งแต่วันนี้ยิ่งใครอายุเพิ่งจะเลข2เลข3นะดื่มให้เป็นประจำนะคุณฟังเชื่อไหมว่าเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยสุขภาพเนี่ยไม่น่าห่วงเลยจริงๆถ้าเราดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีแล้วก็ดูแลได้อย่างถึงอ่ะเขาเรียกว่าถึงเวลาต้องดูแลเอาอย่างนี้ดีกว่านะเราก็จะได้มีสุขภาพกายใจที่เบิกบานสมบูรณ์ไม่ต้องมานั่งกินยาไม่ต้องมานั่งวิตกกังวลว่าเราจะเป็นอะไรไหมนะอะไรอย่างเงี้ยคำไม่นะแหมคำนี้ได้ยินเป็นประจำเลยดังนั้นฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็ด้วยรักและก็ห่วงใยจากพวกเราทีมงานสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะหลายๆท่านเลยเคยคิดไหมว่าสุขภาพที่จริงแล้วคืออะไรนะสุขภาพเนี่ยก็คือสภาพของร่างกายที่หลายคนคิดว่าต้องทำงานได้ดีนะสิไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้อันนี้เรียกว่าสุขภาพดีแล้วนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพเนี่ยรวมไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกายและสุขภาพทางใจก็ต้องดีด้วยกันด้วยนะคะสุขภาพดีทั้งกายและใจเนี่ยก็จะทำให้เรามีความสมบูรณ์ในสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูแลสุขภาพกันละค่ะซึ่งสุขภาพที่หลายหลายคนรู้จักกันดีนั่นคือสุขภาพกายซึ่งบางคนบอกว่าโอ้ยฉันสุขสบายไม่ต้องทำอะไรแต่ความเครียดเนี่ยโอ้มีมากมายเลยเครียดทุกเรื่องเรื่องกินก็เครียดวันนี้จะกินอะไรดีนะเจ้านี้จะอร่อยไหมนะน่ะคิดไปหมดนั่นน่ะดูละครไปก็คิดตามไปพระเอกนางเอกเนี่ยเขาจะคืนดีกันไหมแล้วนางร้ายเนี่ยจะร้ายไปถึงไหนความเครียดก็เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆสะสมเรียกว่าเราเนี่ยเครียดตามสถานการณ์โดยไม่รู้ตัวเลยนะดังนั้นเนี่ยสุขภาพเนี่ยก็ต้อง

หมายถึงการที่เรามีร่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในทุกส่วนนะทุกๆส่วนเลยต้องดีและสุขภาพจิตใจก็ต้องดีด้วยเราต้องปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขด้วยอันนี้ก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนะถือว่าเป็นกำไรของชีวิตเลยเพราะทำให้ผู้เป็นเจ้าของชีวิตเนี่ยนั่นก็คือตัวเรานั่นเองจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยสุขภาพที่ดีก็ต้องดีทั้งกายและใจนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเราก็ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมได้อย่างที่บอกไปนะเราก็จะได้อยู่อย่างมีความสุขจิตใจก็เบิกบานนะมีความสุขรื่นเริงนะไม่ติดขัดไม่มีปัญหาอะไรนะและที่สำคัญสติและสมาธิก็ต้องมีควบคู่กันด้วยนะคะดังนั้นสุขภาพในระดับต่างๆทั้งสุขภาพในระดับของแต่ละคนเนี่ยก็ย่อมไม่เท่ากันดังนั้นเรามาปรับความสมดุลให้กับสุขภาพของตัวเองนะคะอย่าลืมให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีหญิงอย่างที่เรียกว่ามีความสมดุลแต่ถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการไม่สมดุลในร่างกายก็อย่าลืมนะคะดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนนะซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกันกับเซลล์มนุษย์ร่างกายของมนุษย์นะคะดังนั้นเนี่ยจึงสามารถที่จะบำรุงสุขภาพปรับความสมดุลให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะเพื่อสุขภาพกายและใจก็จะได้เบิกบานดื่มแล้วก็หลับสบายนะคะ024495000 024495000ค่ะ

สำหรับคุณฟังที่สนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะพิเศษสุดๆเลยเมื่อคุณฟังซื้อสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อน1ขวดใหญ่ก็รับฟรีสแตมป์สะสมแต้มนะคะ1ขวดต่อ1สแตมป์นะคะเมื่อครบ20ช่อง20สแตมป์คุณฟังก็จะได้รับสมุนไพรเขากวางอ่อนอีก1ขวดใหญ่มูลค่า 4,150 บาทนะและยังได้รับส่วนลดพิเศษอีก 10% นะคะมอบให้กับคุณฟังทุกท่านที่สนใจการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและอย่างชนิดแคปซูลซื้อ1กระปุกก็ได้รับสแตมป์สะสมแต้มเช่นกันนะคะสะสมให้ครบ20ดวงเนี่ยก็รับฟรีอีก1กระปุกนะรับไปเลยแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขนะคะในบัตรเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะไม่มีหมดอายุคุณฟังสามารถที่จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ024495000 024495000ค่ะ

วันนี้เนี่ยทานอาหารอะไรกันไปบ้างวันนี้หลินอยากจะบอกว่าอาหารในกลุ่มไขมันเนี่ยก็คือพวกน้ำมันที่ใช้ทำอาหารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจว่าน้ำมันชนิดไหนควรและไม่ควรกับอาหารประเภทใดบ้างเพราะน้ำมันบางชนิดเนี่ยแม้จะเป็นไขมันที่ดีนะแต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีก็แปรพักไปเป็นตัวร้ายได้เช่นกันนะดังนั้นเนี่ยวิธีการประกอบอาหารอย่างเช่นการผัดทอดนะเนื่องจากการประกอบอาหารประเภททอดเนี่ยต้องใช้ความร้อนสูงจึงต้องเลือกใช้น้ำมันที่ทนต่อความร้อนหรือมีจุดที่เกิดควันสูงและมีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงนะเพื่อให้เกิดอนุมูลอิสระน้อยที่สุดแต่อย่างไรก็ตามนะคะการบริโภคกรดไขมันอิ่มตัวสูงเนี่ยส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ดังนั้นเนี่ยเราจึงควรหลีกเลี่ยงการบริโภคของทอดนะหรือรับประทานได้ก็ไม่เกิน2ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็หันมาใช้วิธีการต้มหรือนึ่งแทนอันนี้น่าจะดีกว่านะคะก็เป็นอีกหนึ่งเกร็ดความรู้ที่นำมาแบ่งปันให้คุณฟังนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารนะซึ่งมีผลต่อสุขภาพของเราแน่นอนเลยนะคะกินอะไรก็ได้อย่างนั้นดังนั้นถ้าอยากจะมีอายุยืนยาวก็ต้องเลือกกินแล้วล่ะค่ะอย่าลืมว่ากินดีก็อยู่นานก็นี่แหละคือคำขวัญของชีวิตนะกินดีอยู่นานนะถ้าใครเบื่อแล้วไม่อยากจะอยู่นานๆก็นะกินอะไรก็ตามใจฉันบ่อยๆก็ไม่ดีนะคะ024495000 024495000 ตอนนี้ช่วงนี้อยากฟังเพลงนี้จังเลยค่ะ

คุณผู้ฟังคะสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะสุขภาพที่แข็งแรงคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดเลยถ้าร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงนะเราก็จะไม่มีความสุขเลยนะเพราะถ้าเราแข็งแรงคืออะไรคือต้นทุนของทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญเราแข็งแรงเราก็จะมีชีวิตอย่างสุขสบายแต่ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงชีวิตก็ทรมานนะมีเงินมากมายเพียงใดสุดท้ายช่วยอะไรไม่ได้เลยนะก็จะกลายเป็นแค่เศษกระดาษที่ไร้ค่าเท่านั้นเองนะอย่าลืมว่าคนเราเนี่ยสัจธรรมนะชีวิตเนี่ยคือการลดทอนอย่างเราเจอกัน1ครั้งก็จะถูกลดทอนลง1ครั้งมีชีวิตผ่านไป1วันเวลาของอายุเนี่ยก็จะถูกลดทอนไป1วันเช่นกันนะคะที่พูดแบบนี้ก็เพราะอยากให้คุณฟังหันกลับมาดูแลตัวเองอย่าละเลยบางท่านเนี่ยคิดว่าเรายังไหวยังแข็งแรงทำงานหนักทำไปนอนน้อยกินเที่ยวเล่นแล้วก็พักผ่อนน้อยเพราะถือว่าบางท่านนะอันนี้หมายถึงบางท่านเท่านั้นที่มีความคิดว่าเราทำงานมาเราต้องกินต้องเที่ยวต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณฟังกำลังจะทำร้ายสุขภาพโดยไม่ทันระวังตัวจริงๆเพราะฉะนั้นอย่ารอให้อายุมากแล้วค่อยมาดูแลบางท่านบอกทำงานเก็บเงินไว้เวลาอายุมากๆเนี่ยจะได้มีเงินดูแลสุขภาพไปอยากให้เปลี่ยนมุมมองสมัยนะคะการทำงานให้สมเขาเรียกไงนะไม่ต้องให้เหนื่อยเกินไปอ่ะเอาแบบพอดีมีกินมีใช้มีแบบพอเพียงนะอย่าไปคิดว่าต้องเก็บเงินไว้รักษาตัวเลยนะคะเราต้องคิดว่าเราต้องอยู่แบบสุขภาพดีการดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะคุณฟังก็หันกลับมาดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆและที่หลินพูดอยู่ทุกวันก็เพราะว่ามันเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีและก็ง่ายที่สุดนะคะกับการดูแลสุขภาพของพวกเรานะคะก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ดื่มน้ำให้พอเพียงกับร่างกายออกกำลังกายและสิ่งสำคัญก็คือการเลือกรับประทานหรือหาสิ่งดีๆให้กับร่างกายอย่างเช่นสมุนไพรเขากวางอ่อนของเรานะคะยินดีที่จะเป็นเพื่อนกับคุณฟังดูแลคุณฟังด้วยสิ่งดีๆแล้วก็มอบสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณฟังรักนะคนในครอบครัวแล้วก็ดูแลตัวของคุณผู้ฟังเองนะคะด้วยสิ่งดีๆสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 024 4495,000 อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับเรานะคะซึ่งตอนนี้เรามีเก็บเงินปลายทางแล้วนะคะสะดวกสบายทุกอย่างคุณฟังอยากให้จัดส่งแบบไหนก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ

คุณผู้ฟังคะเรื่องของอาการมือชาเท้าชาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของผู้สูงวัยแล้วก็ในวัยทำงานนี่ก็เป็นกันเยอะนะลองสังเกตดูแล้วก็มีหลายสาเหตุที่ทำให้อาการมือชาเท้าชานะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าบางคนเนี่ยสาเหตุอาจจะเกิดจากการนั่งหรือยืนในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆ นะซึ่งทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจเกิดจากมีระดับแร่ธาตุแล้วก็วิตามินผิดปกติหรืออาจมีสาเหตุจากโรคบางโรคนะอย่างเช่นโรคหมอนรองกระดูกกรดทับเส้นประสาทหรืองูสวัดเบาหวานปวดศีรษะไมเกรนลมชักนะหลอดเลือดสมองนะนอกจากนี้เนี่ยอาการชาก็ยังเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นบ่อยจากการที่ได้ใช้ยาเคมีบำบัดหรือใช้รังสีนะคะและในกรณีที่รู้สาเหตุของอาการมือชาเท้าชาเนี่ยก็จะรักษาตามสาเหตุนั้นๆอย่างเช่นมือเท้าชาที่เกิดจากโรคเบาหวานนะโดยอาการชานี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่แสดงถึงภาวะของโรคเบาหวานที่รุนแรงมากขึ้นนะดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยหากจะบรรเทาหรือรักษาอาการชานี่ก็ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมนะคะอันนี้สำคัญจริงๆเรื่องของอาหารการกินเนี่ยผู้ป่วยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ในกรณีที่ไม่สามารถหาสาเหตุของมือชาเท้าชาได้นี่เราก็ต้องไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะได้มีการป้องกันนะเพราะถ้าหากเกิดอาการชาบ่อยขึ้นหรือมีอาการชามากขึ้นแล้วปล่อยทิ้งไว้เนี่ยโดยที่เราไม่ยอมหาหมอไม่รู้สาเหตุว่ามาจากอะไรนะไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมเนี่ยก็อาจทำให้มีอาการรุนแรงขึ้นจนอาจไม่มีความรู้สึกเลยนะทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือบาดแผลกับตัวเราเองได้ง่ายๆนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเพราะลองเปรียบเทียบดูสมมุติถ้าเราปล่อยไว้นานๆแล้วหากสมมุติเราเดินเผลอไปเหยียบถูกตะปูหรือมือเราไปโดนของร้อนนี่นะเราจะไม่สามารถชักมือหรือเอาเท้าหนีออกจากตะปูได้อย่างรวดเร็วนะทำให้เท้าและก็มือของเราเนี่ยกลายเป็นแผลได้ซึ่งอันนี้เนี่ยต่างจากคนปกติที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วเวลาเหยียบถูกตะปูชักเท้าหนีนะมือไปจับถูกความร้อนก็จะต้องรีบชักมือขึ้นมาแต่สำหรับคนที่มีอาการหนักๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรู้สึกนะพอเขากว่าจะรู้สึกตัวชักมือออกมาจากความร้อนเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยจึงต้องระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุหรือบาดแผลจากของมีคมด้วยนะของร้อนหรืออันตรายจากสิ่งอื่นๆนี่ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะและถึงแม้ว่าอาการมือชาเท้าชาเนี่ยจะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆสำหรับบางคนนะแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะโรคที่รุนแรงขึ้นได้นะโดยเฉพาะหากมีอาการชาบ่อยๆขึ้นเรื่อยๆอย่างต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างที่หลินบอกไปเมื่อสักครู่นะคะดังนั้นเนี่ยคุณฟังต้องดูแลสุขภาพแล้วนะคะส่วนสมุนไพรเขากวางอ่อนนี่ก็มีวิตามิน B นะเอนไซม์และก็ยังมีสารปัจจัยการเจริญเติบโตที่ช่วยบำรุงระบบประสาทรวมถึงระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งตัวนี้แหละจะช่วยเสริมแคลเซียมในกระดูกและต้านการงอกของกระดูกที่จะไปทับเส้นประสาทนะเขากวางอ่อนเนี่ยยังมีสารสำคัญในการช่วยเสริมการไหลเวียนโลหิตเข้าสู่ปลายมือปลายเท้าแล้วก็ยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะซึ่งเป็นการป้องกันสาเหตุของอาการชาปลายมือปลายเท้านะคะก็เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากๆเลยหลินก็นำมามอบให้กับคุณฟังนะครับเพื่อที่คุณฟังท่านใดถ้าสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรบำบัดเนี่ยหนึ่งในสมุนไพรที่อยากให้คุณฟังคิดถึงนั่นคือสมุนไพรเขากวางอ่อนนั่นเองนะคะ024495000 024495000ค่ะ

กระทบใจเนี่ยคุณฟังเลือกที่จะนิ่งหรือโวยวายค่ะบางคนเนี่ยเวลาไม่ได้อย่างใจนะผิดหวังผิดคาดผิดแผนเนี่ยก็ออกอาการแสดงออกเยอะเกินจริงนะใช้โทสะแต่ไม่ยอมใช้สตินะแต่บางคนเนี่ยเขาเลือกที่จะนิ่งใช้เวลาทบทวนตัวเองนะแล้วก็ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและเลือกที่จะใช้สมองแทนอารมณ์นะคะอารมณ์วิบวิบวับวับขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยมันดีดีร้ายร้ายเนี่ยมีกันทุกคนนะแต่มันต่างกันตรงที่ใครเนี่ยสามารถควบคุมมันได้ดีกว่ากันนะวุฒิภาวะทางอารมณ์ฝึกกันได้แค่ต้องเลิกเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและหัดเข้าใจในมุมคนอื่นดูบ้างนะคะแล้วก็เอาเวลาเนี่ยไปคิดว่าเราพลาดตรงไหนหยุดโทษคนอื่นแล้วหันมาพิจารณาตัวเราเองนะคะเสียงที่ดังที่สุดเนี่ยคือเสียงของความเงียบคนฉลาดเนี่ยเดายากนะว่าเขาคิดอะไรแต่คนโง่เนี่ยดูง่ายง่ายง่ายมากเลยเพราะจะพูดทุกอย่างที่คิดแต่คิดไม่ได้ว่าอะไรทำให้พลาดนะอยากดูโง่หรือฉลาดก็ต้องเลือกเอานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เวลาเราใช้อารมณ์ส่วนตัวเป็นใหญ่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พังได้นะบางครั้งเนี่ยเราเป็นที่รักของใครบางคนแต่มาใช้อารมณ์เพียงชั่ววูบเดียวคุณฟังจากหน้ามือเนี่ยพลิกนิดเดียวนะจากมีบุญเนี่ยกลายเป็นมีกรรมก็เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนทำอะไรคิดให้ดีคิดก่อนใช้สติก่อนนะคะอย่าใช้อารมณ์เพราะอารมณ์นี่แหละเป็นตัวบ่อนทำลายทุกสิ่งเลยสรรพสิ่งทุกสิ่งรอบกายของคุณฟังเลยนะพังสลายไปได้ทันทีพริบตาเดียวจริงๆก็อยากจะบอกคุณฟังว่าอย่าลืมเรื่องของสิ่งที่พูดไปแบบนี้นะการใช้อารมณ์การควบคุมสติอยู่ที่ตัวเราก็เหมือนกับการดูแลสุขภาพนั่นเองเลือกที่จะควบคุมดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนหรือจะปล่อยปะละเลยกับการดูแลสุขภาพอยู่ในมือของคุณฟังเองนะคะและหลินเองก็อยากจะแนะนำคุณฟังว่าควรดูแลสุขภาพอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะเราไม่ต้องทำมากเกินไปแต่ก็อย่าให้น้อยเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ตรงกลางนะคะให้พอดีพอดีและสิ่งสำคัญที่สุดเลือกวิธีการดูแลแบบธรรมชาตินะดีที่สุดเลยเดินออกกำลังกายบ้างนะเดินไปเดินมาเดินจงกรมก็ได้นะถือว่าเป็นการออกกำลังกายและก็ยังได้ทำสมาธิทางด้านจิตใจได้ด้วยนะออกกำลังกายง่ายๆแบบนี้รวมทั้งคุณฟังอย่าลืมว่าดูแลด้วยสมุนไพรเขาควางอ่อนนะคะซึ่งร้านเฮงๆเนี่ยมีความยินดีอย่างมากที่จะเป็นผู้ดูแลคุณฟังนะคะสมุนไพรเขาควางอ่อนของเราและสมุนไพรตังถังเช่าที่เบกของเราเนี่ยทั้ง2ผลิตภัณฑ์เนี่ยได้รับรางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ดผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นนะคะและก็ยังได้รับเลขทะเบียนยาอย่างถูกต้องจึงมีความประสงค์ว่าสามารถดูแลสุขภาพของคุณฟังที่รักทุกท่านได้เป็นอย่างดีนั่นเองอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเราสมุนไพรเขากวางอ่อนนะคะร้านเฮงๆเนี่ยเรามีสาขาประชาอุทิศสาขาลาดพร้าว71สาขานครปฐมสาขาชลบุรีและสาขาเพชรเกษม48แยก51โทรศัพท์เข้ามาสอบถาม024495000 024495000ค่ะ

一见你就讨厌，再见你更伤心。你要带他走，我就跟你把命拼。

คุณฟังทราบไหมคะว่าขิงเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรก้นครัวอีกตัวหนึ่งเลยนะที่พวกเราคนไทยเนี่ยคุ้นเคยกันดีเพราะสามารถใช้ทำเป็นอาหารได้ทั้งคาวและหวานรวมทั้งทำเป็นเครื่องดื่มเย็นๆแก้กระหายทำให้รู้สึกสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงแถมยังช่วยย่อยอาหารทำให้รู้สึกสบายท้องได้อีกด้วยนะสรรพคุณเนี่ยมีมากมายเลยและคุณฟังทราบไหมว่าเขาก็มีชื่อเรียกตามแต่ละภูมิภาคเลยนะขิงเนี่ยขิงแคงขิงขาวขิงบ้านขิงป่าขิงดอกเขียวหรือภาคกลางก็จะเรียกขิงแดงขิงแกลงจันทบุรีก็ขิงเผือกเชียงใหม่เนี่ยนะขิงนั้นปลูกง่ายแล้วก็ขึ้นง่ายได้ทุกที่นะดังนั้นทุกภาคในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าขิงเนี่ยมีรสชาติเผ็ดร้อนและก็หอมนะหอมเฉพาะของเขาเลยแต่ภายในรสชาติที่หอมแล้วก็เผ็ดร้อนเนี่ยได้ซ่อนสรรพคุณทางยาไว้มากมายเลยขิงเนี่ยถูกใช้เป็นยาพื้นบ้านมานับพันปีแล้วนะทั้งในยุโรปอินเดียจีนชวาขอมหรือแม้กระทั่งในแพทย์แผนไทยพื้นบ้านของเราเองนะอย่างเช่นท่านขงจื้อนะปราชญ์จีนสมัยจุนชิวเนี่ยท่านก็ได้เสนอว่าอาหารทุกมื้อไม่ควรละเลยเรื่องขิงเลยนะท่านเชื่อว่าบรรดาผักต่างๆเนี่ยขิงเนี่ยมีคุณค่ามากที่สุดเลยสามารถทำให้มีชีวิตชีวาและก็ยังขจัดของเสียในร่างกายได้ด้วยนะคะโอ้ยขิงเนี่ยมีสรรพคุณมากมายเลยและที่สำคัญคุณฟังตอนนี้นี่บอกเลยถ้าใครอยู่ในยุคนี้นี่พลาดไม่ได้ในเรื่องของการดื่มสมุนไพรน้ำขิงนะเพราะโควิด-19 เนี่ยทำให้เราเนี่ยหันมาตื่นตัวในเรื่องของการดื่มน้ำขิงกันนั่นเองนะคะเชื่อได้ว่าน้ำขิงในหลายๆบ้านเนี่ยก็มีการต้มกันสดๆเลยนะแต่บอกเลยว่าวิธีการที่คุณฟังหลายๆท่านทำเนี่ยก็เป็นการดูแลสุขภาพที่ไม่ค่อยจะถูกวิธีนะเพราะอะไรหลายๆท่านเนี่ยใช้วิธีการต้มทีจำนวนมากๆนะแล้วก็เก็บไว้ดื่มเวลาจะดื่มก็นำมาอุ่นอีกนะแล้วอย่างที่บอกไปเนี่ยเราจะดื่มผลไม้หรือถ้าเราจะบริโภคอะไรแล้วแต่เนี่ยเมื่อเราไปต้มบ่อยๆอุ่นบ่อยๆเนี่ยคุณฟังสารสำคัญของเขาที่อยู่ในพืชผักหรือสมุนไพรที่เรานำไปต้มไปตุ๋นบ่อยๆเนี่ยมันสูญหายได้นะดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะต้มกินต้มดื่มสดๆเนี่ยไม่ว่ากันแต่อยากให้ทำดื่มเป็นมื้อไปนะกะให้พอดีในแต่ละมื้อว่าเราจะดื่มกี่แก้วนะและที่สำคัญเนี่ยไม่ควรจะเก็บค้างหรือเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเวลาจะดื่มนำมาดื่มเนี่ยมันจะเสียเขาเรียกสูญเสียคุณค่าสารสำคัญในสมุนไพรนั้นๆไปนะคะและตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าขิงผงสำเร็จรูปเนี่ยมีมากมายเลยแต่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่หลินอยากจะแนะนำก็คือขิงผงสำเร็จรูปในแบรนด์ของหลินนะคะซึ่งหลินเนี่ยจะเลือกใช้แต่ขิงแก่ที่มีอายุตั้งแต่9เดือนขึ้นไปนะนำมาเป็นขิงสกัดซึ่งได้คุณภาพโดยที่หลินไม่ใช้น้ำตาลนะเราวิเคราะห์แล้วว่าน้ำตาลเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนเลยเราจึงใช้ผลของอินทผาลัมนะคะเป็นตัวแทนความหวานซึ่งบอกเลยว่าอ่อนละมุนของผลอินทผาลัมเนี่ยโอ้โหเมื่อมาผสมผสานกับขิงของเราแล้วเนี่ยมันกลมกล่อมมันใช่เลยคุณฟังลองดูนะคะแล้วก็ง่ายมากคุณฟังไม่ต้องไปต้มเองให้เหนื่อยแล้วใช้ขิงผงสำเร็จรูปอินทผาลัมของหลินนะคะซึ่งปราศจากสารเคมีไม่ผสมแป้งไม่มีกากไม่มีตะกอนนะและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลละลายในน้ำร้อนก็ง่ายๆนะคุณฟัง1ซองเนี่ยกับ1แก้วกาแฟของคุณฟังนะอร่อยแล้วก็ได้คุณภาพจริงๆหลินอยากแนะนำเลยสำหรับใครที่สนใจเรื่องของขิงผงอินทผาลัมแบรนด์ของลินส์นะคะ024495000 024495000ค่ะ

สำหรับคุณฟังที่สนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะพิเศษสุดๆเลยเมื่อคุณฟังซื้อสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อน1ขวดใหญ่ก็รับฟรีสแตมป์สะสมแต้มนะคะ1ขวดต่อ1สแตมป์นะคะเมื่อครบ20ช่อง20สแตมป์คุณฟังก็จะได้รับสมุนไพรเขากวางอ่อนอีก1ขวดใหญ่มูลค่า 4,150 บาทนะและยังได้รับส่วนลดพิเศษอีก 10% นะคะมอบให้กับคุณฟังทุกท่านที่สนใจการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและอย่างชนิดแคปซูลซื้อ1กระปุกก็ได้รับสแตมป์สะสมแต้มเช่นกันนะคะสะสมให้ครบ20ดวงเนี่ยก็รับฟรีอีก1กระปุกนะรับไปเลยแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขนะคะในบัตรเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะไม่มีหมดอายุคุณฟังสามารถที่จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะชีวิตคนเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีทรัพย์สมบัติมากมายนะทรัพย์สมบัติเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยความสามารถที่เราจะหามันให้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้จักใช้มันเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะคิดให้เป็นนะและก็เหมือนกับร่างกายนั่นเองสิ่งเดียวที่จะอยู่ไปกับเราตราบสิ้นชีวิตนะไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่อะไรอยู่ในสถานะอะไรก็ไม่มีใครจะมาดูแลสุขภาพของเราได้ดีเท่ากับตัวเรานั่นเองนะคะก็มอบไว้ให้กับคุณฟังในเรื่องของเรื่องสุขภาพการดูแลสุขภาพที่ดีอย่าลืมนะคะให้ตัวช่วยอย่างสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงนะเป็นผู้ดูแลสุขภาพให้กับคุณฟังนะคะเราจะได้ไปด้วยการแบบสุขภาพดีอย่างยั่งยืนนั่นเองสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆนะเรามีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดน้ำและอีกหนึ่งน้องสมุนไพรของเราก็คือสมุนไพรตังถังเช่าที่เบรกซึ่งของเราเนี่ยเป็นถังเช่าที่เบรกที่ผสมผสานกับสมุนไพรเขากวางอ่อนนั่นเองนะคะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้นะรวมทั้งเรายังได้รับรางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ดอีกด้วยเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นและก็ยังมีเลขทะเบียนยาอย่างถูกต้องนะมาดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังด้วยสิ่งดีๆไปด้วยกันแบบนี้นะคะคุณฟังก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับลิลินอินไทยแลนด์และทีมงานสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆได้นะคะ024495000 024495000

คุณฟังคะตอนนี้เนี่ยที่ร้านเฮงๆของเราเนี่ยสินค้ามากมายเลยคุณฟังโทรศัพท์เข้ามาสั่งกับเจ้าหน้าที่ของเรานะคะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นประชาอุทิศลาดพร้าว71นครปฐมชลบุรีและที่เพชรเกษม48แยก51นะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ใกล้สาขาไหนคุณฟังก็ไปที่นั่นได้เลยนะคะ024495000 024495000ค่ะ

ช่วงสาระน่ารู้กับลิ้นลิ้นอินไทยแลนด์ช่วงไหนรู้สึกเครียดเครียดทานขนมปังโฮลวีตก็ช่วยคลายความเครียดได้

เอาใจคนรักเสียงเพลงจีนยุคคลาสสิกและบทเพลงเพราะๆสถานีวิทยุออนไลน์รวมสุดยอดเพลงจีนเพราะๆให้คุณฟังฟรีตลอด24ชั่วโมงต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการสดฟังเพลินนุ่มนวลชวนคิดถึงวันวานฟังได้ทุกที่ทุกเวลาหรืออยากโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่024495000สะดวกง่ายได้มาเพลิดเพลินกับเสียงเพลงไปด้วยกันนะคะ

ยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร02

ครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000 นึกถึงขิง

ังคะแหมวันนี้นี่อยากจะบอกเลยว่าหลายๆท่านนี่เข้ามาพูดกับหลินเลยว่าโอ้โหได้ซื้อน้ำพริกของหลินไปนี่บอกเลยว่าแซ่บหลายๆเด้อเลยหลายๆท่านบอกว่าอร่อยจริงๆสำหรับน้ำพริกเผากุ้งของหลินนะคะซึ่งจะไม่อร่อยได้ยังไงล่ะคุณฟังเนื้อกุ้งนี่แน่นๆ นะเน้นๆเลยแล้วก็ทั้งอร่อยทั้งคลีนเลยนะเราเลือกวัตถุดิบอย่างดีนะทั้งหอมทั้งกระเทียมนี่ก็ใช้กระเทียมไทยนะซึ่งมีความหอมมากค่อยๆบรรจงแกะเปลือกทีละเล็กทีละน้อยนะเอาไปอบเอามาอุ้ยหอมละมุนไปหมดเลยและที่สำคัญเนี่ยเราใช้น้ำมันรำข้าวนะคะซึ่งเป็นไขมันดีแล้วก็ดีต่อสุขภาพแบบนี้หลายๆท่านบอกว่าโอ้โหไม่เสียดายสตุ้งสตางค์ที่มาซื้อไปรับประทานเลยนะแค่เปิดฝาน้ำพริกออกมานี่ก็หอมไปหมดละหอมจริงๆนะและที่สำคัญรสชาตินี่กลมกล่อมมากๆเลยมอบสิ่งดีๆให้กันและกันและบทเพลงเพราะๆรอคุณฟังอยู่ณตรงนี้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของคุณฟังด้วยสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนนะคะแล้วก็เรามีทั้งชนิดแคปซูลด้วยนะแล้วอย่าบอกว่าอย่างน้ำเนี่ยดื่มง่ายๆนะอร่อยวิธีจะชงให้อร่อยคุณฟังก็ลินเขากวางอ่อน 20cc ผสมกับน้ำอุ่นนะแล้วคุณฟังก็ดื่มเลยเหมือนน้ำจับเลี้ยงจริงๆอร่อยและก็ดีต่อสุขภาพแบบนี้คุณฟังจะรออะไรล่ะคะต้องรีบแล้วนะโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยจำเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องดูแลแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะเขากวางอ่อนเนี่ยถ้าเราดื่มให้เป็นประจำเนี่ยคุณฟังทั้งอร่อยทั้งดีแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยได้เป็นคนรุ่นใหม่นะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่ตัวเราคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องดูแลสุขภาพแล้วนะแล้วก็การเลือกวิตามินอาหารเสริมหรือแม้กระทั่งสมุนไพรต่างๆมาดูแลสุขภาพเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เขาตื่นตัวกันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนรุ่นเก่าไม่ได้แล้วนะคะก็อย่างนี้แหละหลินก็นำมาแนะนำสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอากงอาม่านี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ได้นะเราอย่าไปคิดว่าอายุมากแล้วต้องอยู่กับอดีตต้องอยู่กับอะไรนะอายุเก่าๆแก่ๆไม่เอานะเราต้องเป็นผู้สูงวัยที่ทันสมัยจริงๆแล้วการที่เราดูแลสุขภาพดีเนี่ยก็ส่งผลให้เราเนี่ยดีทุกอย่างสุขภาพภายในดีมันก็จะบ่งบอกถึงผิวพรรณที่ดีด้วยนะหลินก็ขอแนะนำสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนและสมุนไพรตังถังเช่าที่เบกเฮงๆนะคะเรามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ดูแลสุขภาพกันไปนะคะอย่าลืมนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังอย่าลืมนะคะการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะแล้วก็อย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเราทางร้านเฮงเฮงเนี่ยทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาประชาอุทิศสาขาลาดพร้าว71สาขาชลบุรีสาขานครปฐมและที่เพชรเกษม48แยก51นะคะแล้วส่วนใครที่ไม่สะดวกในการเดินทางเนี่ยจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็โทรมาได้นะแล้วก็เรามีบริการเก็บเงินแบบปลายทางแล้วนะคะคุณฟังสะดวกแบบไหนก็สอบถามกับเจ้าหน้าที่เราได้เลยนะโทรศัพท์มาที่024495000 02 449 5,000

สำหรับคุณฟังที่สนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะพิเศษสุดๆเลยเมื่อคุณฟังซื้อสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อน1ขวดใหญ่ก็รับฟรีสแตมป์สะสมแต้มนะคะ1ขวดต่อ1สแตมป์นะคะเมื่อครบ20ช่อง20สแตมป์คุณฟังก็จะได้รับสมุนไพรเขากวางอ่อนอีก1ขวดใหญ่มูลค่า 4,150 บาทนะและยังได้รับส่วนลดพิเศษอีก 10% นะคะมอบให้กับคุณฟังทุกท่านที่สนใจการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและอย่างชนิดแคปซูลซื้อ1กระปุกก็ได้รับสแตมป์สะสมแต้มเช่นกันนะคะสะสมให้ครบ20ดวงเนี่ยก็รับฟรีอีก1กระปุกนะรับไปเลยแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขนะคะในบัตรเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะไม่มีหมดอายุคุณฟังสามารถที่จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ024495,000 024495,000 ค่ะ

คุณฟังคะมีคุณฟังหลายท่านเนี่ยมาเข้ามาพูดคุยกับลินแล้วก็ตัดพ้อถึงความรักความจริงใจจากคนที่ตัวเองรักนะเอาจริงๆนะคุณฟังคะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยไม่มีอะไรสวยงามทั้งหมดนะเพียงแต่เราเนี่ยจะเลือกอยู่กับสิ่งไหนเท่านั้นเคยคิดบ้างไหมคะว่าทำไมคนเราเนี่ยจึงต่างกันทั้งหน้าตาและก็ความคิดแม้แต่ว่าจะเป็นพี่น้องกันก็ตามนะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเหมือนกันทุกคนเนี่ยอยากมีความสุขอยากพบเจอแต่เรื่องดีๆเวลาที่เราขอพรพระเนี่ยก็มักจะขอสิ่งดีๆขอให้โชคดีขอให้ร่ำรวยนะขอให้เจอคู่ครองที่ดีไม่มีใครขอว่าขอให้เป็นไปตามกรรมที่เราก่อนะไม่มีใครพูดแบบนี้เลยนะดังนั้นเนี่ยบางครั้งนะคุณฟังเราก็อย่าไปเรียกร้องอะไรที่บางครั้งเราก็มันมองไม่เห็นนะเราเนี่ยทำได้นะคุณฟังลองทำอะไรที่โดยไม่คาดหวังแล้วก็ตั้งใจทำโดยไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทำด้วยความจริงใจและเราจะบรรลุผลเราจะรู้ว่าเราเนี่ยทำได้ด้วยตัวเองนะอันเนี้ยน่าภูมิใจที่สุดเลยก็อย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนั่นแหละค่ะเราจะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองให้เรามีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยแต่ถ้าไม่ลงมือทำเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คงช่วยอะไรเราไม่ได้นะคะดังนั้นมองโลกของความเป็นจริงอยากได้อะไรก็ต้องทำแบบนั้นนะอยากมีเงินก็ต้องทำงานอยากมีของอร่อยก็ต้องทำอาหารให้อร่อยนะคุณฟังก็ต้องมีเขาเรียกอะไรมีสูตรลับมีสูตรของตัวเองนะมีเครื่องปรุงที่ดีและก็เพื่อสุขภาพที่ดีก็ต้องทำอาหารเองเราก็จะได้อาหารที่ดีมีคุณภาพอยากได้อะไรก็ต้องทำนะอยากให้สุขภาพดีก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะออกกำลังกายนะกินอาหารดีนะและก็อย่าลืมถ้าอยากมีสุขภาพดีมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีสุขภาพที่เรียกได้ง่ายว่าพอเป็นผู้สูงวัยแล้วยิ้มได้อย่างมีความสุขคุณฟังก็ต้องมาดื่มสมุนไพรกันแล้วล่ะค่ะซึ่งเป็นสมุนไพรบำบัดเป็นสมุนไพรดูแลสุขภาพมีมากมายเลยนะและหนึ่งในนั้นลินขอแนะนำในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนนั่นเองนะคะซึ่งแพทย์แผนจีนเนี่ยบอกว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะเลยนะก็มาดูแลสุขภาพเป็นแบบง่ายๆดื่มก่อนนอนและตื่นนอนเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พึ่งตัวเราเองนะคะเราก็จะได้แบบนั้นอยากได้อะไรก็ต้องทำลงมือตั้งแต่วันนี้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

สำหรับคุณฟังที่สนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะพิเศษสุดๆเลยเมื่อคุณฟังซื้อสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อน1ขวดใหญ่ก็รับฟรีสแตมป์สะสมแต้มนะคะ1ขวดต่อ1สแตมป์นะคะเมื่อครบ20ช็อต

ตลอดชีพเลยนะไม่มีหมดอายุคุณฟังสามารถที่จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ024495000 024495000ค่ะ

ในชีวิตคนเราเนี่ยนะย่อมมีทั้งเรื่องดีแล้วก็มีทั้งเรื่องทุกข์ใจสุขใจนะบางคนเนี่ยสุขใจก็มีความสุขร่าเริงบางคนเนี่ยมีความทุกข์ก็เที่ยวแต่โทษนู่นโทษนี่นะโทษนั่นโทษอยู่เนี่ยว่าจริงๆนะไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็เวลาจะสุขหรือจะทุกข์นี่นะคุณฟังเราไม่ต้องไปโทษอะไรหรอกไม่ต้องไปเที่ยวร้องตะโกนให้ใครรับรู้ว่าหรือบางคนเนี่ยเวลามีความทุกข์นะก็มาจะโทษนู่นนี่ว่านะเราเนี่ยไม่น่าทำอย่างนั้นเลยไม่น่าทำอย่างนี้เลยนี่ดูสิเลยต้องมาเจอต้องมาเจออะไรอย่างนี้ซึ่งเอาจริงๆนะสิ่งที่ทำให้เราจะทุกข์หรือจะสุขเนี่ยเมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นก็ตามนะคุณฟังขอให้คิดซะว่ามันมีที่มาและที่ไปนะทุกสิ่งเนี่ยมีเหตุและผลนะไม่ว่าจะสุขทุกข์ล้วนมีผลจากการกระทำของเราทั้งสิ้นนะคะทุกสิ่งเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เพราะเราเนี่ยสร้างมันขึ้นมาทั้งสิ้นเลยสิ่งเดียวที่เราจะทำได้ในเวลานั้นก็คือการยอมรับแล้วก็ปรับตัวเองให้ได้นะที่จะเรียนรู้และก็ต้องอยู่กับความทุกข์อย่างเข้าใจพยายามเรียนรู้อย่างเข้าใจและปล่อยวางกับสิ่งนั้นนะถ้าเราทำได้ปริมาณความทุกข์ในใจของเราเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงได้นะแต่ส่วนใหญ่นะคุณฟังสังเกตดูเถอะเวลาคนมีความทุกข์นะแหมชอบกอดมันเอาไว้นะประหนึ่งว่าจะไม่อยากปล่อยไปเลยอยากจะให้ทุกข์มันอยู่กับเราเนี่ยเหมือนกับว่าฉันไม่อยากให้เธอไปจากฉันนะเธอจะต้องอยู่กับฉัน น่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะก็เลยกลายเป็นคนที่ทุกข์ซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเฝ้าแต่ทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละนะพูดไม่ถูกจริงๆดังนั้นเนี่ยจงเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกใบนี้ให้ได้นะอยู่กับความสุขก็อยู่อย่างเข้าใจอยู่กับความทุกข์ก็ต้องอยู่อย่างเข้าใจและก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แต่อย่างที่บอกไปทุกสิ่งทุกอย่างอะอยู่ที่การกระทำของเราทั้งสิ้นเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างจะทุกข์จะสุขอยู่ที่ใจเราสร้างมันขึ้นมาทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกคุณฟังว่าไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นนะเวลานี้ตรงนี้กับใครก็แล้วแต่บางท่านอาจจะสุขใจวันนี้นะอาจจะมีความสุขได้รับรางวัลใหญ่ๆบ้างล่ะมีคนรักมาหาบ้านล่ะนะหรือบางท่านอาจจะมีความทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นด้านของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักครอบครัวทุกสิ่งก็อยากจะบอกว่าต้องรู้จักปล่อยวางและอยู่กับมันให้ได้นะคะค่อยคิดแล้วก็ลดละนะความทุกข์ทุกอย่างความสุขทุกๆอย่างอยู่กับเราไม่จีรังมีเกิดมีดับนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านเลยขอให้คุณฟังทุกท่านฮึดขึ้นมาและมีกำลังใจต่อสู้กันต่อไปนะคะเราก็จะอยู่กันแบบนี้แล้วก็มาเป็นเพื่อนกับเราสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะคลื่นสุขภาพดีคลื่นนี้นะคะ 101.75 และแอปพลิเคชัน555 Radio บนมือถือของคุณฟังอยู่เป็นเพื่อนกับคุณฟังตลอดไปเลยค่ะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณฟังอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามา024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะโปรตีนเนี่ยจำเป็นต่อการเจริญเติบโตนะให้กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการสร้างโปรตีนต่างๆในร่างกายได้นะส่วนวิตามินดีเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการดูดซึมตามปกติของแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะคะโปรตีนเนี่ยมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อมีส่วนช่วยคงสภาพของกระดูกนะและก็วิตามินดีมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของกล้ามเนื้อแล้วก็มีส่วนช่วยในการทำตามหน้าที่ที่ปกติของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองนะโปรตีนเนี่ยยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายดังนั้นเนี่ยที่หลินนำมาพูดนี่ก็อยากจะบอกคุณฟังว่าในสมุนไพรเขากวางอ่อนของเราเนี่ยใช้ได้เลยนะใครที่สนใจแล้วก็อยากจะให้สุขภาพดีเรื่องของโปรตีนเรื่องของวิตามินดีวิตามินต่างๆและธาตุต่างๆนะโดยเฉพาะเรื่องของโกรทฮอร์โมนเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆกับสมุนไพรเขากวางอ่อนค่ะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

สำหรับคุณฟังที่สนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะพิเศษสุดๆเลยเมื่อคุณฟังซื้อสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อน1ขวดใหญ่ก็รับฟรีสแตมป์สะสมแต้มนะคะ1ขวดต่อ1สแตมป์นะคะเมื่อครบ20ช่อง20สแตมป์คุณฟังก็จะได้รับสมุนไพรเขากวางอ่อนอีก1ขวดใหญ่มูลค่า 4,150 บาทนะและยังได้รับส่วนลดพิเศษอีก 10% นะคะมอบให้กับคุณฟังทุกท่านที่สนใจการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและอย่างชนิดแคปซูลซื้อ1กระปุกก็ได้รับสแตมป์สะสมแต้มเช่นกันนะคะสะสมให้ครบ20ดวงเนี่ยก็รับฟรีอีก1กระปุกนะรับไปเลยแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขนะคะในบัตรเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะไม่มีหมดอายุคุณฟังสามารถที่จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะนอกจากที่เราจะดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายที่ดีนะโดยเฉพาะในผู้สูงวัยนะคะการที่เราอยากมีสุขภาพดีง่ายนิดเดียวก็หาเรื่องหัวเราะหรือยิ้มให้ได้ทุกวันนะคะคุณฟังเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วอย่างระหว่างที่เราออกจากบ้านไปเดินเล่นนะเราพบเจอใครเนี่ยเราก็ส่งยิ้มให้เขาด้วยความเป็นมิตรนะเราส่งความเป็นมิตรให้กับคนอื่นเวลาที่เราเดือดร้อนในยามที่เรามีเรื่องนะเราก็จะมีผู้ช่วยเหลือไงเป็นการสร้างมิตรไมตรีที่ดีด้วยวิธีง่ายๆนะต้องพยายามมองโลกให้สนุกเรื่องอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราก็คิดบวกซะนะมองโลกให้มันสนุกสนานและรื่นรมเข้าไว้คิดถึงเรื่องสนุกสนุกในชีวิตที่ผ่านเข้ามาก็ได้นะคะจะได้นั่งอมยิ้มใครจะว่าเราเป็นอะไรยิ้มอยู่ได้ก็ดีกว่าเรามานั่งอมทุกข์นะคะถ้าขำอะไรไม่ออกก็คุณฟังก็ต้องพยายามแหละคนเรานะจะมีความสุขหรือทุกข์เนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะเพราะคุณฟังการที่สุขภาพดีเนี่ยสร้างได้ด้วยมือของเราสร้างได้ด้วยตัวเรานะคะอย่าไปกลัวเสียฟอร์มโอ้ยยิ้มอยู่ได้อะไรมันยิ้มให้ฉันก่อนอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเราสร้างมิตรที่ดีแล้วก็เขาบอกว่าการหัวเราะเนี่ยคือยาอายุวัฒนะเลยนะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นยาอายุวัฒนะชั้นเยี่ยมขนาดหนึ่งที่หาซื้อก็ไม่ได้นะเราได้มาโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพราะฉะนั้นใครอยากมีสุขภาพดีตื่นมาต้องยิ้มแล้วล่ะค่ะถ้าตื่นมาหน้าหงิกหน้างอนี่โอ๊ยไม่ต้องพูดถึงชีวิตมืดมนไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีชีวิตที่สดใสก็ต้องยิ้มเข้าไว้ค่ะไม่ว่าจะเจออะไรหนักหนาสาหัสไม่ว่าเมื่อวานเมื่อคืนจะฝันร้ายเจอผีกระสือ

จอผีดิบเจอใครโดนเจาะคอดูดเลือดมาเราก็ต้องยิ้มในเช้าวันนี้นะคะไอ้ที่ผ่านไปเราก็ไม่ต้องไปคิดมันสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองและก็อย่าลืมสร้างได้ด้วยตัวคุณฟังอีกหนึ่งอย่างที่หลินอยากแนะนำก็คือการที่คุณฟังดูแลสุขภาพด้วยสิ่งดีๆอาหารการกินที่ดีการดื่มน้ำที่เหมาะควรกับสภาพร่างกายในแต่ละคนเนี่ยเพราะฉะนั้นสำคัญจริงๆคุณฟังก็อย่าลืมอีกหนึ่งตัวช่วยเรื่องของสมุนไพรนะคะลินขอแนะนำเลยสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลนะคะแล้วก็รวมไปถึงสมุนไพรจีนตังถังเช่าที่เบกของเฮงๆนะเรายินดีบริการคุณฟังตอนนี้เรามีส่งแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะคุณฟังก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะวันเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วๆนะเพราะฉะนั้นอายุของคนเราเนี่ยก็นี่เลยนับผ่านไป1วันผ่านไป1ปีผ่านไป2ปี3ปีเราไม่นานนะคะหลายๆท่านต้องเตรียมแล้วล่ะค่ะสำหรับการที่จะเป็นผู้สูงวัยในอนาคตข้างหน้านะคะส่วนการที่เรายังอยู่ในวัยที่เรียกได้ว่านับวันเวลาได้เนี่ยก็ต้องรู้จักการดูแลสุขภาพให้ดีนะเริ่มต้นจากการออกกำลังกายคุณฟังทราบไหมว่าการที่เราออกกำลังกายที่ขาเนี่ยมันช่วยให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงได้อย่างดีเลยนะแล้วเขาก็มีการทดสอบกำลังขาด้วยนะทำยังไงล่ะคุณฟังทำอย่างนี้ค่ะก็คุณฟังก็หาเก้าอี้มาแล้วนั่งแล้วก็กอดเอามือกอดที่อกนะแล้วก็ลุกขึ้นยืนด้วยขาข้างเดียวถ้าคุณฟังทำได้แสดงว่ากำลังขาเนี่ยดีอยู่แต่ถ้าหลายๆท่านบอกว่าลุกด้วยขาเดียวแล้วยืนไม่ได้ทำไม่ได้เนี่ยอันนี้บอกเลยนะคะเริ่มไม่ดีแล้วแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มในอนาคตที่ต้องนั่งรถเข็นนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากนั่งรถเข็นอยากเดินไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองด้วยขาของเราเองนะก็ต้องออกกำลังกายด้วยกันเดินเยอะๆนะคุณฟังบางทีตอนเช้าตื่นมาเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเดินในสวนหย่อมหรือว่าเดินในรอบบ้านเรานี่แหละนะช่วยให้ขาเนี่ยเขาได้ออกกำลังนะขาจะได้แข็งแรงเราจะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะเมื่อเราไปถึงจุดของผู้สูงอายุในวันข้างหน้าเราจะได้มีสุขภาพของขาที่แข็งแรงเพราะว่าขาเนี่ยพาเราไปไหนมาไหนได้นะหลายๆท่านเลยที่เราเห็นอยู่นะรุ่นคุณปู่คุณย่าอากงอาม่าเนี่ยเข่าเสื่อมเดินไม่ไหวเนี่ยเกิดจากการที่ละเลยกับกำลังขาไงไม่ได้ดูแลเรื่องการออกกำลังที่ขานี่สำคัญจริงๆนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้สุขภาพดีได้นะคุณฟังก็ลองดูนะคะแล้วก็ใครที่ละเลยในการที่เดินบ่อยๆเนี่ยก็ต้องหันกลับมาดูแลเรื่องในการเดินให้บ่อยๆขึ้นนะคะจะได้มีสุขภาพที่ดีแต่คุณฟังอย่าลืมอย่างที่หลินบอกนะคะก่อนออกกำลังกายหรือก่อนที่จะสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยเราต้องนั่งนานๆคุณฟังก็ดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนนะจะได้ทำให้คุณฟังมีการเผาผลาญที่ดีแล้วก็ทำให้ร่างกายเรามีความเตรียมพร้อมที่จะรับสิ่งต่างๆได้นะคะแล้วก็ช่วยให้สุขภาพของเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นเองนะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะ024495000 024495000

ไมเราถึงจะมี3สิ่งที่เราทุกคนเนี่ยล้วนรู้จักกันนะรู้จักเป็นอย่างดีเลยและก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชีวิตของเราก็มักจะเป็นไปตามภาพที่เห็นนะนั่นคือเราเนี่ยไม่อยากเป็นแบบนี้แหละจะทำอย่างไรล่ะให้เรามีทั้ง3อย่างอย่างสมดุลก็คืออะไรล่ะนั่นคือเวลาเงินและพลังงานสุขภาพนั่นเองและนี่ก็เป็นคำถามที่เราหลายๆคนเลยนะมักจะย้อนกลับมาถามตัวเราเองเสมอเลยการทำให้3สิ่งนี้มีความสมดุลในชีวิตของเราได้นั้นต้องมาจากการวางแผนชีวิตที่ดีตั้งแต่แรกเริ่มนะในด้านการบริหารจัดการเวลาในแต่ละวันเนี่ยหรือในแต่ละวัยแต่ละช่วงอายุว่าเราควรทำอะไรทำมากทำน้อยแค่ไหนนะวางแผนในการขยันหมั่นเพียรหาเงินเก็บออมและก็ใช้เงินอย่างฉลาดนะและที่สำคัญที่สุดทำสิ่งเหล่านี้ไปพร้อมๆกับการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงทั้งทางกายทางใจทางสังคมควบคู่กันไปด้วยนั่นเองนะคะหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินประโยชน์ที่ว่าคนเราเนี่ยนะทำงานงกงกหาเงินมาทั้งชีวิตเนี่ยก็เพื่อมารักษาตัวเองในยามแก่ชรานั่นเองซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นจริงดังว่าไว้เลยนะทำให้ต้องสูญเสียโอกาสการใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างมีความสุขนั่นเองและนั่นเป็นเพราะเรามุ่งไปโฟกัสแต่เรื่องการทำงานการสร้างความมั่นคงสร้างความเขาเรียกว่าอยากจะร่ำรวยนะมั่งคงทางการเงินทางฐานะแล้วก็อยากให้ตัวเองเนี่ยรวยรวยรวยจนทำให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเนี่ยหายไปดังนั้นเรื่องดูแลสุขภาพทางกายทางใจของตัวเราเองเนี่ยสำคัญนะในขณะที่ร่างกายยังไม่เสื่อมไม่โทรมยังมีความทนทานต่องานที่เราทำหนักๆมากๆได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะมานึกเสียดายว่าทำไมเราไม่ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะวันนี้นี่ก็อยากจะมาพูดถึงกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยหมกมุ่งอยู่กับเรื่องการทำมาหาเงินนะนะแล้วก็หลายคนก็ถามคำถามนี้จริงๆนะทำงานทำไมเก็บเงินเยอะๆก็เผื่อตอนแก่เฒ่าเนี่ยจะได้มีเงินใช้ตอนเจ็บป่วยรักษาตอนที่เราเนี่ยชราภาพจริงๆแล้วเนี่ยความเสื่อมโทรมหรือความชราภาพเนี่ยอายุนี่ไม่เกี่ยวเลยนะบางคนเนี่ย30กว่าเนี่ยโอ้โหเท่ากับคนร่างกายเท่ากับคนอายุ80ยังมีนะแต่บางคนที่ดูแลสุขภาพดีเนี่ยอายุ80เนี่ยแต่สภาพร่างกายเนี่ยกลับดีเหมือนคนในวัย30ยังมีเลยนะคุณฟังลองสังเกตแค่ผู้สูงอายุที่มีการดูแลสุขภาพมีการวางแผนการเอาตั้งแต่เรื่องของการออกกำลังกายการรับประทานอาหารก็พอเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยสุขภาพดีจริงๆนะเดินก็ตัวตรงกระดูกนี่ไม่คดไม่งอเลยนะอ่ะจริงๆซึ่งหลินก็ได้เห็นตัวอย่างจากลูกค้าหลินนี่แหละจากแฟนเพจนี่แหละที่เป็น FC ของเขากวางนี่แหละคือท่านดูแลสุขภาพดีมากเลยนะแล้วอย่างที่บอกก่อนนอนก็ดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนเป็นประจำมาจะ30ปีแล้วนะเท่าที่ฟังเนี่ยโอ้โหและเท่าที่ได้พูดคุยหลายๆท่านเลยบอกว่าคือต้องยอมอะแล้วก็การใช้เงินอย่างฉลาดอย่างที่บอกนะบางท่านเนี่ยไปซื้ออะไรที่หลินบอกอ่ะเขาบอกว่าราคาเนี่ยตั้งสูงๆแล้วลดกระหน่ำเลยนะแล้วก็มีแถมมีแจกอีกกลับคิดว่านั่นน่ะเป็นการดูแลสุขภาพแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องฉลาดในการใช้เงินนะยังได้คุยกับอากงคนนึงอ่ะโอ้โหชอบและประทับใจมากเลยบอกว่าคือถือว่าเป็นการคืนให้กับร่างกายนะแพงถือว่ายาเขากวางอ่อนเนี่ยเป็นราคาที่สูงเพราะเขาคุณภาพจริงๆเจียดเงินตรงนี้นะมาเป็นการดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยเดือนนึงเนี่ย2ขวดตกแล้ววันนึงเนี่ยเขาเฉลี่ยแล้วเขาดูแลสุขภาพวันนึงเนี่ยไม่ถึง100บาทกับการดูแลสุขภาพเขาบอกว่าคุ้มมากๆเลยนะก็ดื่มก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนเท่านั้นเองมันช่วยได้หลายหลายอย่างเลยคุณฟังทำให้เรารู้สึกว่าดีใจและก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของคุณฟังเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขใจไปพร้อมๆกับคุณฟังที่มีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะก็อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดสักเล็กน้อยนะหาเงินได้แต่อย่าไปคิดว่าหามาเก็บเพื่อรักษาตัวนะเราต้องดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันพอแก่ตัวแล้วเนี่ยเราก็จะได้ใช้เงินได้อย่างมีความสุขกับเงินที่เราออมไว้ไม่ต้องมากไม่ต้องมายให้แค่พอมีและเรามีสุขภาพที่ดีเท่านี้แหละค่ะมีเงินหมื่นล้านพันล้านก็ซื้อสุขภาพกลับคืนมาไม่ได้024495000 024495000

เอาใจคนรักเสียงเพลงจีนยุคคลาสสิกและบทเพลงเพราะๆสถานีวิทยุออนไลน์รวมสุดยอดเพลงจีนเพราะๆให้คุณฟังฟรีตลอด24ชั่วโมงต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการสดฟังเพลินนุ่มนวลชวนคิดถึงวันวานฟังได้ทุกที่ทุกเวลาหรืออยากโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่024495000สะดวกง่ายได้

ด้วยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร02

สำหรับคุณฟังที่สนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะพิเศษสุดๆเลยเมื่อคุณฟังซื้อสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อน1ขวดใหญ่ก็รับฟรีสแตมสะสมแต้มนะคะ1ขวดต่อ1สแตมนะคะเมื่อครบ20ช่อง20สแตมคุณฟังก็จะได้รับสมุนไพรเขากวางอ่อนอีก1ขวดใหญ่มูลค่า 4,150 บาทนะและยังได้รับส่วนลดพิเศษอีก 10% นะคะมอบให้กับคุณฟังทุกท่านที่สนใจการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและอย่างชนิดแคปซูลซื้อ1กระปุกก็ได้รับสแตมป์สะสมแต้มเช่นกันนะคะสะสมให้ครบ20ดวงเนี่ยก็รับฟรีอีก1กระปุกนะรับไปเลยแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขนะคะในบัตรเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะไม่มีหมดอายุคุณฟังสามารถที่จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ024495,000 024495,000 ค่ะ

คุณฟังคะสินค้าที่ร้านเฮงๆเนี่ยมีมากมายเลยแล้วก็อย่างที่คุณฟังทราบกันดียืนหนึ่งของเราทางร้านเฮงๆเลยนะก็ไม่มีอะไรเหนือไปกว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนนะคะซึ่งทางร้านของเราก็ได้จัดจำหน่ายให้คุณฟังเรามีทั้งชนิดแคปซูลและก็ชนิดน้ำรวมทั้งสมุนไพรตังถังเช่านะคะซึ่งร้านเฮงๆนะคะมีถังเช่าซึ่งคุณภาพแบบแน่นมากนั่นก็คือถังเช่าที่เบกค่ะคุณฟังและของเราก็เป็นที่เดียวและที่แรกในประเทศไทยที่นำเอาที่เบกมาผสมผสานกับสมุนไพรเขากวางอ่อนนะคะซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าจะมาแค่ถังเช่ากับเขากวางอ่อนนะเขายังมีตัวยาจีนอีกกว่า10ชนิดเลยก็ว่าได้ดังนั้นจึงเหมาะมากๆกับการดูแลสุขภาพของคุณฟังนะคะบอกได้เลยว่าเรื่องของสมุนไพรต้องมาร้านเฮงๆค่ะและยังไม่พอนะคะสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาหม่องก็ดีสบู่สมุนไพรจีนน้ำแร่ของเรานี่ใครใช้ก็บอกเลยว่าดีเลิศมากๆโดยเฉพาะน้องๆหนูๆที่เป็นสิวหรือชอบมีกลิ่นเต่ากลิ่นจั๊กแร้บูดๆนี่โอ้โหไม่ได้เลยนะคะต้องรีบใช้สบู่สมุนไพรจีนน้ำแร่แล้วล่ะค่ะซึ่งของเราเนี่ยนานาสมุนไพรเลยนะสำหรับสบู่สมุนไพรจีนน้ำแร่ของเราแล้วก็ยืนหนึ่งเลยจริงๆในเรื่องของยาสีฟันนะคะสำหรับยาสีฟันกำแพง7ชั้นใช้แล้วคุณฟังบอกเลยว่าอยู่คนเดียวได้7วัน7คืนอันนี้หยอกๆนะคะบอกเลยว่าเรื่องของสมุนไพรเนี่ยก็ต้องยกให้เรานะสำหรับยาสีฟันกำแพง7ชั้นบอกเลยว่าใครใช้ก็ถูกอกถูกใจโดยเฉพาะใครที่ชอบมีแผลร้อนในปากนี่มาใช้ได้เลยนะคะเพราะว่ายาสีฟันกำแพง7ชั้นของเราเนี่ยเขามีสมุนไพรมากมายเลยโดยเฉพาะยาหนอนตายอยากเนี่ยตัวนี้เลยบอกเลยว่าหายากแล้วก็ดูแลเรื่องของช่องปากได้อย่างดีโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากก็ดีเรื่องของแผลร้อนในปากนี่ต้องหาวิธีแล้วล่ะค่ะเพราะว่ายาสีฟันกำแพง7ชั้นของเราเป็นสมุนไพรที่แบบว่าคุณฟังใช้แล้วก็บอกว่าใช้ง่ายกลิ่นก็ไม่แรงใช้แล้วก็ถูกใจนะแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นเรายังจัดราคาพิเศษให้กับคุณฟังนะสำหรับใครที่ซื้อ4หลอดก็ยังเป็นราคาพิเศษอยู่นะคะรวมทั้งสินค้ามากมายอย่างแชมพูล้างสารพิษซึ่งสกัดจากเขากวางอ่อนนั่นเองนะคะมอบให้กับคุณฟังทุกท่านเลยยังมีสินค้าอีกมากมายที่กล่าวไม่หมดจริงๆคุณฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสินค้าคุณภาพที่ร้านเฮงๆได้เลยนะคะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะขนมปังอบกรอบๆของลินส์นะคะซึ่งมีให้คุณฟังเลือกถึง4รสชาติเลยมีรสกระเทียมพริกไทยซึ่งเป็นสูตรโบราณนะแล้วก็มีรสนมเนยบอกเลยว่าหอมเนยจริงๆแล้วเราก็ทำแบบสูตรพิเศษเลยนะน้องๆหนูๆนี่ดื่มโอวัลตินเนี่ยหรือดื่มนมแล้วก็ควบคู่ไปกับขนมปังอบกรอบของลินส์นะคะรสนมเนยโอ้โหแบบบอกเลยว่าสุขใจยิ่งกว่าสุขใจเลยนะรวมทั้งเรายังมีรสทุเรียนหมอนทองค่ะคุณฟังให้ความเป็นหมอนทองอย่างมากๆใครที่ได้ชิมขนมปังรสทุเรียนของลินแล้วบอกเลยว่าเหมือนกินทุเรียนจริงๆนะอร่อยมากๆแล้วก็อีกหนึ่งรสนะซึ่งเป็นรสที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยนะตอนนี้ก็คือรสมะพร้าวใบเตยสังขยานะคะซึ่งเป็นสูตรพิเศษของหลินหลินอินไทยแลนด์นะคะคุณฟังหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากที่ร้านเฮงเฮงเท่านั้นนะอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้024495000 02 449 5,000 ค่ะ

ฟังหลายๆท่านเนี่ยได้บอกกับลิลินนะคะว่าได้มาซื้อยาสีฟันกำแพง7ชั้นเฮงๆไปแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวเลยนะว่าใช้ดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของคนที่ชอบมีแผลร้อนในปากนะก็เราก็บอกเลยว่าสำหรับยาสีฟันกำแพง7ชั้นของเราเนี่ยเขาจะมีว่านหนอนตายอยากซึ่งมีสรรพคุณช่วยในการสมานแผลในช่องปากได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเรื่องของแผลร้อนในเหงือกบวมรำมนาดแล้วก็ใครที่ชอบมีกลิ่นปากนะตัวนี้บอกเลยว่าสรรพคุณของว่านหนอนตายอยากเนี่ยดีจริงๆนะคะแล้วก็ยังฆ่าเชื้อโรคในช่องปากได้คุณฟังก็บอกว่าใช้แล้วก็มีความสุขแล้วก็ดีใจที่ได้มารู้จักกับยาสีฟันกำแพง7ชั้นของเรานะคะก็บอกเลยว่าเรื่องของสมุนไพรเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะอย่างที่เราได้พูดคุยไปสมุนไพรมีมากมายอยู่ที่เราจะเลือกแบบไหนที่จะมาใช้แล้วก็บริโภคกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนนะล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นอยู่ที่คุณฟังว่าจะค้นคว้าวิจัยหาข้อมูลหาสรรพคุณของเขาว่าช่วยในด้านไหนได้บ้างคุณฟังก็เอามาใช้กับตัวเองนะอย่างเรื่องของยาสีฟันที่หลินมาแนะนำนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่ดีและมีประโยชน์ก็นำมาบอกต่อกันไปนะคะส่วนคุณฟังท่านใดที่ใช้อะไรก็แล้วแต่ที่มันดีและมีประโยชน์เนี่ยเราก็ควรที่จะบอกต่อกันไปนะมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องมีญาติพี่น้องเราก็แบ่งปันกันไปนะคะจะได้มีสุขภาพที่ดีร่วมกันไปแบบนี้นะแล้วก็เรื่องของยาสีฟันกำแพง7ชั้นคุ้มฟังตอนนี้เราก็ให้สิทธิพิเศษสำหรับใครที่ซื้อ1หลอดก็จะเป็นราคาปกตินะคะแต่ถ้าซื้อ4หลอดก็จะได้ในราคาพิเศษเหลือเพียงหลอดละ150บาทเท่านั้น4หลอดก็600บาทคุ้มจริงๆนะคะซื้อเป็นของฝากให้กับใครใครก็มีประโยชน์และก็มีความสุขร่วมกันไปแบบนี้เราก็นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันกันนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะที่024495000 024495000ตอนนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆกับคลื่นสุขภาพดีสมุนไพรเขาควางอ่อนเฮงๆค่ะ

สำหรับคุณฟังที่สนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะพิเศษสุดๆเลยเมื่อคุณฟังซื้อสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อน1ขวดใหญ่ก็รับฟรีสแตมสะสมแต้มนะคะ1ขวดต่อ1สแตมนะคะเมื่อครบ20ช่อง20สแตมคุณฟังก็จะได้รับสมุนไพรเขากวางอ่อนอีก1ขวดใหญ่มูลค่า 4,150 บาทนะและยังได้รับส่วนลดพิเศษอีก 10% นะคะมอบให้กับคุณฟังทุกท่านที่สนใจการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและอย่างชนิดแคปซูลซื้อ1กระปุกก็ได้รับสแตมป์สะสมแต้มเช่นกันนะคะสะสมให้ครบ20ดวงเนี่ยก็รับฟรีอีก1กระปุกนะรับไปเลยแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขนะคะในบัตรเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะไม่มีหมดอายุคุณฟังสามารถที่จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ024495,000 024495,000 ค่ะ

忘了我吧。为什么你又回到我的梦里？

คุณฟังคะลินขอแนะนำนะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของน้ำพริกเผากุ้งนะคะซึ่งในแบรนด์ของลินส์เนี่ยบอกเลยว่ากินกับอะไรก็อร่อยเข้ากันดีนะและที่สำคัญเราใช้น้ำมันรำข้าวอย่างดีนะคะซึ่งเป็นไขมันดีและเนื้อกุ้งนี่ก็หอมหอมนะพริกกระเทียมหอมแดงนี่ย่างไฟหอมหอมเลยนะเราใช้สูตรโบราณโบราณการันตีความอร่อยชัวร์เลยนะคะใครสนใจหรืออยากจะสั่งซื้อหรือจะเป็นตัวแทนขายก็ยินดีนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับเราได้นะคะ024495000 02 449 5000ค่ะ

ฟังคะใครที่ชอบดื่มกาแฟเนี่ยวันนี้หลินอยากจะแนะนำนะคะสำหรับกาแฟสมุนไพรยกกำลัง3ของเรานะคะหรือกาแฟเพื่อสุขภาพนั่นเองนะคะซึ่งหลินเนี่ยเลือกใช้กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า 100% จากอินโดเกรดพรีเมียมเลยนะคะและส่วนสำคัญในกาแฟของเรานะไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมไม่มีไขมันทรานส์นะคะและก็ยังได้สารสกัดจากเพื่อนสมุนไพร3ใบเถานั่นเองเถาที่1ก็คือโสมเกาหลีนะซึ่งดีต่อสุขภาพนะคะเถาที่2ก็คือสมุนไพรตังถังเช่านะคะและเถาที่3นั่นก็คือเห็ดลิ้นจือนั่นเองค่ะซึ่งดีและมีประโยชน์แบบนี้นำมามอบให้กับคุณฟังรวมทั้งยังพาสหายคอลลาเจนจากปลามาอีกมีวิตามิน B3 B6 B12 โอ้ยบอกเลยว่า100เต็ม100คือดีกับสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุความดันไขมันเบาหวานนี่ต้องดื่มแล้วล่ะค่ะสำหรับกาแฟของเรานะกาแฟ3สหายเพื่อสุขภาพดีมอบให้กับคุณฟังโดยเฉพาะใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยไม่ควรมองข้ามเลยนะคะสำหรับกาแฟดีๆมีคุณภาพแบบนี้นะคะซึ่งนำมามอบให้กับคุณฟังแล้วล่ะค่ะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับเราได้นะคะ024495000 024495000ค่ะ

ดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบรนด์ลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิงขิง

คุณเฟิร์นคะน้ำจิ้มหมูกระทะของหลินนะคะแหมบอกเลยว่ารสชาติแซ่บแซ่บนะกินกับอะไรก็อร่อยจุ้มกับอะไรก็ดีดีคนบอกว่าแหมมันใช่น้ำจิ้มหมูกระทะไหมเนี่ยเพราะฉันกินกับไข่เจียวก็เพลินเลยนะอร่อยมากๆเลยนะแล้วก็จิ้มกับปลาหมึกย่างก็นะแต่บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะน้ำจิ้มสุกี้ชาบูสูตรโบราณของหลินเนี่ยนะบอกเลยว่าเป็นสูตรสมัยใหม่ด้วยนะเป็นสูตรที่หลินคิดค้นเองนะคุณฟังลองซื้อไปชิมดูรสชาติเนี่ยวัยรุ่นบอกว่าทรงอย่างแบรนด์นี่ต้องแบบนี้เลยนะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของหลินหลินเลยบอกว่ารู้ใจวัยรุ่นเข้าใจผู้สูงอายุนะถูกใจหลายๆคนพูดเลยว่าดีต่อใจจริงๆแล้วก็ยังมีซอสพริกนี่จะบอกให้ว่าซอสพริกของหลินมันหอมจริงๆนะเราใช้กระเทียมสดๆเลยนะแล้วก็บอกเลยว่าวัตถุดิบเนี่ยคัดสรรเป็นพิเศษเลยซอสพริกโอ้โหหอมหอมกลิ่นพริกที่มันเวลาที่เราจิ้มกับอะไรเนี่ยมันให้ความรู้สึกมีความสุขกับอาหารในมื้อนั้นจริงๆเลยมีน้ำจิ้มของหลินไว้ติดครัวนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดีต่อใจต้องมาดูแล้วล่ะค่ะว่าดีต่อใจกันแค่ไหนแล้วก็ถ้ารักหลินๆก็อย่าลืมมีน้ำจิ้มสามสหายของหลินไปอยู่ที่บ้านแต่จะบอกให้ว่าหลายคนบอกแหมหลินไหนๆก็ไหนๆแล้วเธอนะเธอก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยสินะอาเฮียเจ้เนี่ยเขาชอบกินยำนะอาเจ้ก็ยำทีไรนะไม่ถูกใจอาเฮียเลยยำทีไรเดี๋ยวได้ยำกันทุกทีเลยทะเลาะกันทุกทีเลยเปรี้ยวไปเค็มไปบ่นมากๆอาเจ้ก็เลยบอกลือก็ไปยำเอาเองละกันว่าไม่ยำแล้วนะไม่ต้องทะเลาะกันแล้วค่ะตอนนี้ลินทำออกมาแล้วสำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดของลินนะไปทำเป็นน้ำยำก็แซ่บจริงๆนะจะบอกให้ว่ามันแซ่บถึงสวงนะจิ้มกับอะไรก็ถูกใจละบอกเลยตอนนี้ใครที่บอกว่าแหมแซ่บแค่ไหนต้องลองแล้วแหละจัดไปค่ะสำหรับเรื่องของน้ำจิ้มต้องยกให้เขานะยกให้เขาคนเดียวเลยอลินเนี่ยนะก็อ่ะไปเราก็มาซื้อกันเลยนะจะรออะไรล่ะคะรีบสิคะโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะจิ้มเลยค่ะสั่งเลยค่ะเอากี่ขวดเดี๋ยวส่งให้ถึงที่เลยนะแล้วก็ขอให้หลายๆท่านเนี่ยที่อุดหนุนสินค้าร้านเฮงๆไปเนี่ยขอให้มีแต่ความสุขขอให้มีแต่ความร่ำรวยขอให้ได้โชคได้ลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่ทุกงวดนะคะขอให้เป็นมหาเศรษฐีนะคะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนำไปช่วยเหลือสังคมด้วยล่ะค่ะฝากไว้กับเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำจิ้มนะก็ต้องมาที่ร้านเฮงๆเท่านั้นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของคุณฟังด้วยสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนนะคะแล้วก็เรามีทั้งชนิดแคปซูลด้วยนะแล้วอย่าบอกว่าอย่างน้ำเนี่ยดื่มง่ายๆนะอร่อยวิธีจะชงให้อร่อยคุณฟังก็ลินเขากวางอ่อน20ซีซีผสมกับน้ำอุ่นนะแล้วคุณฟังก็ดื่มเลยเหมือนน้ำจับเลี้ยงจริงๆอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพแบบนี้คุณฟังจะรออะไรล่ะคะต้องรีบแล้วนะโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยจำเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องดูแลแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะเขากวางอ่อนเนี่ยถ้าเราดื่มให้เป็นประจำเนี่ยคุณฟังทั้งอร่อยทั้งดีแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยได้เป็นคนรุ่นใหม่นะไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่ตัวเราคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องดูแลสุขภาพแล้วนะแล้วก็การเลือกวิตามินอาหารเสริมหรือแม้กระทั่งสมุนไพรต่างๆมาดูแลสุขภาพเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เขาตื่นตัวกันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนรุ่นเก่าไม่ได้แล้วนะคะก็อย่างนี้แหละหลินก็นำมาแนะนำสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอากงอาม่านี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ได้นะเราอย่าไปคิดว่าอายุมากแล้วต้องอยู่กับอดีตต้องอยู่กับอะไรนะอายุเก่าๆแก่ๆไม่เอานะเราต้องเป็นผู้สูงวัยที่ทันสมัยจริงๆแล้วการที่เราดูแลสุขภาพดีเนี่ยก็ส่งผลให้เราเนี่ยดีทุกอย่างสุขภาพภายในดีมันก็จะบ่งบอกถึงผิวพรรณที่ดีด้วยนะไปไหนมาไหนเนี่ยคนก็จะได้มองว่าเราเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆรู้จักการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดียิ่งเราอยู่ในยุคของโควิด-19เนี่ยไม่ได้เลยนะพลาดนิดเดียวเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยสำหรับคนที่ต้องประสบเจอกับเรื่องของการติดเชื้อโควิด-19เนี่ยพอเป็นเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะกลับมาเต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยก็ยากเต็มทีนะเพราะฉะนั้นเรายังไม่เป็นเราจะต้องดูแลตัวเองและก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะโดยการที่คุณฟังก็ออกกำลังกายแล้วก็ต้องหาสิ่งดีๆให้กับร่างกายด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์รวมทั้งเรื่องของสมุนไพรนะหรือวิตามินอาหารเสริมต่างๆที่คุณฟังคิดว่าดีที่สุดก็นั่นแหละเราจำเป็นที่จะต้องดูแลด้วยสิ่งเหล่านี้นะก็อย่าลืมนะคะหลินก็ขอแนะนำสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนและสมุนไพรตังถังเช่าที่เบกเฮงๆนะคะเรามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ดูแลสุขภาพกันไปนะคะอย่าลืมนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่024495000 024495000ค่ะ

สำหรับคุณฟังที่สนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะพิเศษสุดๆเลยเมื่อคุณฟังซื้อสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อน1ขวดใหญ่ก็รับฟรีสแตมสะสมแต้มนะคะ1ขวดต่อ1สแตมนะคะเมื่อครบ20ช่อง20สแตมคุณฟังก็จะได้รับสมุนไพรเขากวางอ่อนอีก1ขวดใหญ่มูลค่า 4,150 บาทนะและยังได้รับส่วนลดพิเศษอีก 10% นะคะมอบให้กับคุณฟังทุกท่านที่สนใจการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและอย่างชนิดแคปซูลซื้อ1กระปุกก็ได้รับสแตมสะสมแต้มเช่นกันนะคะสะสมให้ครบ20ดวงเนี่ยก็รับฟรีอีก1กระปุกนะรับไปเลยแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขนะคะในบัตรเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะไม่มีหมดอายุคุณฟังสามารถที่จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ024495000 024495000ค่ะ

คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะเริ่มต้นดูแลชีวิตของพวกเราโดยเฉพาะเราเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่วัยทำงานเนี่ยต้องยิ่งเตรียมพร้อมกับการรับมือกับสุขภาพของเราเลยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอากาศจะปวนแปรปรวนหรือใครจะว่าอะไรจะยังไงแล้วแต่นะการที่เราต้องมีสติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเรามีความเครียดเนี่ยเราก็จะทำให้สุขภาพเนี่ยย่ำแย่นะคะเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่เราต้องหันมาดูแลตัวเองแล้วค่ะแล้วเฉพาะยิ่งในวัยทำงานเนี่ยยิ่งสำคัญมากๆนะคะเราต้องมาเรียนรู้วิธีการบำรุงร่างกายอย่างไรให้สุขภาพแข็งแรงเลือกอาหารที่ดีและมีประโยชน์อย่างไรเพื่อสุขภาพที่ดีนะเนี่ยสิ่งสำคัญหัวใจของการดูแลสุขภาพก็คือการไม่คิดมากไงคุณฟังปล่อยวางแล้วก็สุขภาพจะได้ดีนะหลายหลายคนเลยที่เป็นโรคเบาหวานไขมันความดันแล้วก็อะไรอ่ะเกี่ยวกับไทลงไทรอยหรือแม้กระทั่งเขาเรียกอะไรนะกดไหลย้อนถ้าเป็นแล้วเนี่ยโอ้ยคุณฟังมันแสนที่จะบอกเลยว่าชีวิตเนี่ยขาดความสุขไปเลยนะเพราะต้องมานั่งกินยาเนี่ยเกิดจากความเครียดทั้งนั้นเลยนะคุณฟังเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองให้ดีก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่นะแล้วก็อย่านอนดึกใครที่อยากได้โกรทฮอร์โมนก็ห้ามนอนดึกนะระหว่าง22นาฬิกาเนี่ยห้ามเกินนี้แล้วนะเพราะหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะช่วยโอกาสทองเขาเรียกนาทีทองเลยนะแต่สำหรับใครที่ต้องทำงานดึกแล้วก็บอกว่าก็ฉันเนี่ยงานเยอะภาระเยอะจะให้นอนเร็วเพื่อที่จะมารอรับโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันก็ยากเต็มทนก็นี่เลยค่ะคุณฟังเรามีทางเลือกอีกหนึ่งทางให้กับคุณฟังนะคะง่ายๆก็คือการที่คุณฟังหาสมุนไพรดีๆที่สามารถจะมาทดแทนโกรทฮอร์โมนในร่างกายของเราได้นะคะลิลินขอแนะนำสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนนะคะซึ่งเขาก็มีการวิจัยมาแล้วว่าในเขากวางอ่อนเนี่ยมีสารสำคัญมีโกรทฮอร์โมนนะซึ่งไอจีวันตัวนี้ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์เรานั่นเองนะคะก็นำมาแบ่งปันให้กับคุณฟังแล้วก็มาเตือนกันทุกวันแบบนี้นะคะสำหรับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะเราต้องเป็นคนรุ่นใหม่สุขภาพดีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคนในวัยทำงานเนี่ยสำคัญเพราะต้องใช้สมองเยอะความคิดเยอะนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องแข่งกับเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเราจึงต้องดูแลโดยให้เราเนี่ยรู้จักการปล่อยวางรู้จักการดูแลสุขภาพให้ดีต้องทำยังไงเรามาเรียนรู้วิธีแบบนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่อยากจะบอกก็คืออากงอาม่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัยที่สำคัญจริงๆที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดนะวัยผู้สูงอายุเนี่ยเราจำเป็นต้องดูแลให้มากเป็นพิเศษด้วยการที่ให้ท่านมีสุขภาพที่ดีก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับท่านสร้างยังไงเราก็ต้องสร้างด้วยใจก่อนนะคุณฟังก็ดูแลทางด้านจิตใจให้ท่านมีความสุขทางใจมีความอบอุ่นลูกหลานเนี่ยล้อมหน้าล้อมหลังท่านก็มีความสุขแล้วนะคะเมื่อมีความสุขสุขภาพก็ดีและถ้าเรายิ่งให้สิ่งดีๆกับท่านด้วยการที่คุณฟังนำสมุนไพรเขากวางอ่อนเนี่ยนะคะมาให้ท่านดื่มทุกเช้าเช้า20 ซีซีก่อนนอน20 ซีซีเป็นการบอกรักท่านแบบที่ท่านซาบซึ้งมากแล้วก็ไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดๆนะคะมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงวัยท่านก็รู้แล้วว่าเราห่วงใยท่านแค่ไหนนะคะก็มาดูแลกันแบบนี้นะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเส้นทางมาที่ร้านเฮงๆได้นะ024495000 024495000ค่ะ

คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะการออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องเลือกออกกำลังกายแบบที่เหมาะกับสุขภาพแล้วก็สภาวะของร่างกายเราด้วยนะยิ่งกลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยในหลายๆท่านที่มีปัญหาสภาพข้อเข่าเสื่อมเนี่ยควรลดกิจกรรมจำพวกที่ว่าต้องใช้ขาใช้แรงมากๆอย่างเรื่องของปีนเขาเนี่ยที่ข้อเข่าต้องรับภาระหนักเนี่ยอันนี้ไม่ควรนะคะเราก็ต้องรู้จักวิธีการออกกำลังกายที่ดีด้วยแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าอักเสบเนี่ยก็เนื่องจากความเสื่อมของข้อเข่าจะมีอาการปวดเป็นประจำเนี่ยจนทำให้ไม่อยากออกกำลังกายนะคะหลินก็อยากจะแนะนำว่าก็ให้เลือกวิธีการว่ายน้ำนะเพราะแรงพยุงในน้ำเนี่ยจะช่วยลดภาระของข้อเข่าได้เป็นอย่างดีนะคะและก็ยังมีผลช่วยบรรเทาอาการปวดได้อีกด้วยนะส่วนเรื่องการตีกอล์ฟนี่ที่ต้องใช้เวลานานๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นกีฬาที่ไม่ใช้ความรุนแรงนะแต่เอาจริงๆผู้สูงวัยนะคะลำเขาเรียกอะไรนะชี่กงไทเก๊กหรืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็เหมาะสำหรับกลุ่มผู้สูงวัยมากๆนะคะแล้วก็ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยนะคะส่วนคนที่อายุน้อยๆเนี่ยก็มักจะชอบเล่นกีฬาที่สนุกสนานเร้าใจอันนี้ก็โอเคเลยนะคะสำหรับใครที่ยังเป็นคนหนุ่มๆสาวๆนะอย่างเรื่องของการเต้นรำขี่จักรยานนะการตีแบกอันนี้ก็ดีนะทำให้เรามีสวดทรงที่มีLS ได้ด้วยนะอันนี้ก็นำมาบอกคุณฟังนะคะเราก็ต้องเลือกวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะกับสุขภาพของเราด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจะออกกำลังกายแต่ละครั้งคุณฟังอย่าลืมว่าต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญขาดไม่ได้เลยเพราะว่าจำเป็นจริงๆถ้าเราได้วอร์มร่างกายเนี่ยก็จะเป็นการลดโอกาสที่จะบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยพวกเส้นพวกอะไรเนี่ยจะช่วยได้ดีกว่าที่เราอยู่ๆก็ลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นเลยไม่ได้นะคะก็เราก็ดูแลกันไปแบบนี้นะคะส่วนคุณฟังอย่าลืมนะคะใครที่เป็น FC ของเขากวางอ่อนนะคะตอนนี้ก็มาซื้อกับเราได้นะคะเรามีบริการส่งให้คุณฟังถึงบ้านเลยนะแล้วก็มีแบบว่าเก็บเงินปลายทางแล้วนะคุณฟังก็อยากได้แบบไหนส่งแบบไหนก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้หรือมาที่ร้านสาขาของเราได้เลยนะคะใกล้ที่ไหนก็ไปที่สาขานั้นนะไม่ว่าจะเป็นที่ลาดพร้าว71ประชาอุทิศนครปฐมชลบุรีและก็ที่เพชรเกษม48แยก51นะคะเรานำสุขภาพที่ดีมามอบให้กับคุณฟังวันนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆกับสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ

我一见你就讨厌，再见你更伤心，你要带他走，我就跟你把命拼。

白又黄，和你的皮肤一模样，三位丰满比你漂亮，不行我们脱光了。

จคนรักเสียงเพลงจีนยุคคลาสสิกและบทเพลงเพราะๆสถานีวิทยุออนไลน์รวมสุดยอดเพลงจีนเพราะๆให้คุณฟังฟรีตลอด24ชั่วโมงต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการสดฟังเพลินนุ่มนวลชวนคิดถึงวันวานฟังได้ทุกที่ทุกเวลาหรืออยากโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่024495000สะดวกง่ายได้มาเพลิดเพลินกับเสียงเพลงไปด้วยกันนะคะ

ยกันตรงนี้ไม่มีเหงาแฟนรายการอย่าลืมแอดไลน์มาเจอกันนะคะพิมพ์ SIB919 อัปเดตข่าวสารรายการโปรดสิทธิพิเศษจากร้านค้าหรือฟังวิทยุออนไลน์ได้ตลอดเวลาสะดวกง่ายได้ทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่แล้วค่ะสอบถามเพิ่มเติมโทร024495000

ครื่องดื่มสมุนไพรขิงผงสำเร็จรูปแบนลินส์ผลิตจากขิงแท้ๆ 100% ไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ความหวานจากอินทผาลัมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มง่ายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติกลมกล่อมสูตรไร้น้ำตาลสั่งซื้อสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อโฆษณา024495000 024495000นึกถึงขิง

ใจคนรักเสียงเพลงจีนยุคคลาสสิกและบทเพลงเพราะๆสถานีวิทยุออนไลน์รวมสุดยอดเพลงจีนเพราะๆให้คุณฟังฟรีตลอด24ชั่วโมงต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการสดฟังเพลินนุ่มนวลชวนคิดถึงวันฟังได้ทุกที่ทุกเวลาหรืออยากโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่024495000สะดวกง่ายดาย

ะสะสมให้ครบ20ดวงเนี่ยก็รับฟรีอีก1กระปุกนะรับไปเลยแบบนี้ไม่มีเงื่อนไขนะคะในบัตรเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดชีพเลยนะไม่มีหมดอายุคุณฟังสามารถที่จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ024495000 024495000ค่ะ

คุณฟังคะวันนี้ลินอยากจะมาคุยกับคุณฟังในเรื่องของการกินอาหารเพื่อสุขภาพแบบวีแกนนั่นเองนะวีแกนเนี่ยคืออะไรล่ะวีแกนก็คืออาหารเพื่อสุขภาพที่มีแต่ผักผลไม้แล้วก็คาร์บจากธรรมชาตินั่นเองนะคะและการกินอาหารวีแกนเนี่ยจะช่วยให้สาวๆหนุ่มๆของเราเนี่ยลดไขมันได้อย่างเห็นผลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาทำความรู้จักกันแล้วล่ะค่ะเพราะถ้ารับแต่ไขมันดีเข้าไปในร่างกายของเราเท่ากับเรานำสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะนอกจากจะได้รูปร่างที่ดีแล้วยังได้เรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้นตามมาอีกด้วยนะระบบการขับถ่ายก็ไหลลื่นแต่ถ้าเป็นชาววีแกนที่หลงรักการกินถั่วนี่ก็อย่าลืมกำหนดปริมาณอย่าให้มากเกินไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็มาเริ่มต้นดูแลสุขภาพกันแบบนี้เพื่อจะได้เป็นฐานในการต้อนรับปีใหม่นะเทศกาลปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้วส่วนใครที่บอกว่าแม้ระบบการขับถ่ายก็ไม่ดีวีแกนจะช่วยได้แค่ไหนนี่อันนี้บอกเลยว่าเราก็ต้องมีตัวช่วยด้วยนะถ้าเรามีรากฐานที่ดีเสริมฐานที่ดีให้กับร่างกายก่อนด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆนะหลินแนะนำเลยสำหรับเรื่องของสมุนไพรบำบัดอย่างเขากวางอ่อนนะคะดื่มให้เป็นประจำเราก็จะปลอดภัยจากคำว่าโอ้ยความไม่สมดุลในร่างกายเราจะปลอดภัยจากคำว่าโรคอ้วนโรคต่างๆที่แหมรุมเรานี่ก็มาจากการที่เราไม่มีรากฐานที่ดีของร่างกายนั่นเองดังนั้นดูแลสุขภาพกันดีกว่านะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆเรามีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดน้ำด้วยรักและห่วงใยกับเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 024495000ค่ะ

ุณฟังคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของคุณฟังแล้วก็การนอนหลับเนี่ยต้องหลับให้ลึกหลับให้สบายนะถ้าหลับไม่ลึกหลับหลับตื่นตื่นนี่ถือว่าเป็นการนอนที่ไม่มีคุณภาพนะคะดังนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับเนี่ยก็อย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเราสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและสมุนไพรต่างถังเช่าที่เบกเฮงๆนะคะเรามีให้คุณฟังทั้งชนิดแคปซูลและชนิดน้ำดูแลสุขภาพในเรื่องของการนอนหลับจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยนะคะดูแลกันไปแบบนี้ในทุกๆวันกับลิลินอินไทยแลนด์นะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดสินค้าต่างๆกับร้านเฮงๆได้นะเราเป็นเพื่อนกับคุณฟังเสมอๆนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของคนที่คุณฟังรักนะคะผู้สูงวัยในบ้านของเราอากงอาม่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะและโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะรวมทั้งเสาหลักอย่างตัวคุณฟังเองก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆยินดีที่จะเป็นผู้ดูแลสุขภาพของคุณฟังทุกครัวเรือนเลยนะคะ024495000 024495000ค่ะ

这是一封迟来的告白。许多年以来，我一直的在逃避，不敢面对你

คุณฟังคะเขาวางอ่อนเนี่ยมีสาร IGF-1 นะซึ่งถือว่าเป็นโกรทฮอร์โมนตัวแท้นะที่อยู่ในเลือดของมนุษย์ทุกคนเลยตามปกติแล้วเนี่ยคนที่อายุ60ปีนะจะมีระดับโกรทฮอร์โมนเพียงแค่1ใน10ของคนที่อายุ16ปีเท่านั้นนะและนี่ก็หมายถึงความชราภาพนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เรามาเสริมระดับของโกรทฮอร์โมนในร่างกายจากสารธรรมชาติที่ไม่ใช่สารสังเคราะห์อย่างเช่นเขากวางอ่อนเนี่ยจึงมีความปลอดภัยแล้วก็ยังช่วยเสริมสมรรถภาพรวมถึงฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมสลายไปของร่างกายในทุกๆอวัยวะเลยนะอย่างตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เกือบทุกอย่างในร่างกายเลยนะควบคุมเรื่องของเอนไซม์สารเคมีฮอร์โมนต่างๆที่ทำหน้าที่มากกว่า500หน้าที่ในร่างกายเลยนะเซลล์ตับเนี่ยรับภาระหนักอย่างนี้เลยนะคุณผู้ฟังคะและตามปกติแล้วเนี่ยเซลล์ตับจะมีอายุประมาณ5เดือนก็จะตายไปนะเซลล์ใหม่ก็จะกำเนิดขึ้นมาแต่การแบ่งเซลล์ใหม่เนี่ยก็อาจจะเกิดความผิดปกติไปได้เรื่อยๆเนื่องจากความเสื่อมสภาพของร่างกายความสมบูรณ์ของร่างกายรวมทั้งโกรทฮอร์โมนซึ่งอยู่ในร่างกายที่ทำให้ร่างกายแก่ชราลงซึ่งส่งผลในการแบ่งเซลล์เป็นไปได้ช้าและก็ไม่เป็นปกติหรืออาจจะอ่อนแอลงได้นะคะดังนั้นเนี่ยการเสริมเขากวางอ่อนจึงช่วยส่งเสริมการสร้างเซลล์ใหม่ของตับให้ตับเนี่ยได้ฟื้นฟูและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์ใดๆทุกอย่างในร่างกายของเราล้วนมีความสำคัญทั้งนั้นเลยนะกระทั่งไตก็เหมือนกันนะเซลล์ไตก็เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการกรองของเสียในร่างกายนะจริงๆแล้วเนี่ยตามปกตินะแต่ละคนเนี่ยจะมีไตสองข้างที่มีขนาดใหญ่ประมาณเท่ากำปั้นของตัวเราเองนะแต่เมื่ออายุสูงขึ้นเนี่ยเซลล์ไตก็จะเริ่มฝ่อนะคะนั่นหมายถึงหน่วยกรองไตที่เรียกว่าเราต้องดูแลกันอย่างชนิดเรียกว่าให้ร่างกายสมบูรณ์นะเขาก็จะทำงานได้น้อยลงและเกิดเป็นพังผืดขึ้นที่เรียกว่าไตฝ่อนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆเมื่อมนุษย์เราเนี่ยอายุเกิน40ปีก็พบว่าค่าของการทำงานของไตเนี่ยก็จะลดลงประมาณ 1% ของทุกปีเลยนะแล้วก็ค่าการทำงานของไตลดลงสุขภาพร่างกายโดยรวมก็ลดลงของเสียในเลือดเพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วนั่นเองสุดท้ายเนี่ยอาจต้องไปจบด้วยกันฟอกไตแล้วก็ทำให้อายุไขสั้นลงในบางท่านก็เสียชีวิตได้ในที่สุดดังนั้นเนี่ยปัจจุบันคนไทยเป็นโรคไตมากกว่า10ล้านคนเลยนะซึ่งไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยเลยนะเพราะว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอายุเกินกว่า30ปีซึ่งมีจำนวนไม่กี่10ล้านคนเท่านั้นนะแล้วก็สมัยก่อนเราถือว่าไตเป็นอวัยวะที่ไม่มีการสร้างใหม่ขึ้นมานะคือเสียแล้วก็เสียเลยนะแต่ก็นี่แหละเมื่อมีการวิวัฒนาการในยุคปัจจุบันนี้เราก็สามารถที่จะบำรุงรักษาเซลล์ไตนะเพื่อให้ร่างกายของเรามีการซ่อมสร้างขึ้นมาฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ได้นะถ้าหากสภาพร่างกายของเรามีความสมบูรณ์แล้วก็มีความพร้อมอย่างเพียงพอนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยหลินจึงบอกเลยว่าการดูแลเรื่องของโกรทฮอร์โมนนะการนอนหลับให้ดีหลับแบบมีคุณภาพเราก็จะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะแต่ถ้าใครหลับไม่ดีหลับไม่เพียงพอแล้วก็ยังไม่บำรุงสุขภาพเนี่ยก็ต้องเตรียมแล้วล่ะค่ะต้องดูแลสุขภาพแล้วนะคะการดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ลินบอกเลยว่าหลายท่านดื่มแล้วก็บอกว่านอนหลับสบายหลับลึกเมื่อหลับสบายหลับลึกสุขภาพของเราก็จะได้ดีแล้วก็มีความพร้อมในทุกช่วงอายุนั่นเองนะคะฝากไปด้วยกับการดูแลสุขภาพกับเครื่องดื่มสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ024495000 024495000ค่ะ

คุณผู้ฟังคะใครบ้างที่ลองสังเกตผู้สูงวัยในบ้านของเราที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับนะอาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังของผู้สูงอายุทั่วไปเลยนะแล้วก็สาเหตุของการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะเกิดเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของความชรานั่นเองนะคะโดยเฉพาะเมื่อมนุษย์เราเนี่ยเริ่มเข้าสู่วัยชรานะสมองจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมเหมือนเช่นอวัยวะอื่นๆนะในลักษณะการนอนของผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้นะเหมือนระยะเวลาของการนอนตอนกลางคืนเนี่ยจะลดลงและจะใช้เวลานานขึ้นหลังจากที่เข้านอนเพื่อที่จะหลับนะช่วงระยะที่หลับแบบตื่นๆเนี่ยก็คือตอนที่กำลังเคลิ้มๆแต่ยังไม่หลับสนิทจะยาวขึ้นขณะที่ช่วงระยะที่หลับสนิทจริงๆเนี่ยก็จะลดลงนะคะแล้วก็จะมีการตื่นขึ้นบ่อยๆกลางดึกดังนั้นเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะหลายท่านเลยแม้จะมีสุขภาพดีทั้งกายและใจแบบสมวัยเลยนะก็อาจรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนอนน้อยลงหรือคิดว่านอนไม่หลับนะมีแต่ข้อที่แบบโอ้โหทำให้ทุกคนเนี่ยกังวลใจไปด้วยว่าผู้สูงอายุในบ้านเราเป็นอะไรนะข้อที่น่าสังเกตก็คือกลุ่มคนเหล่านี้นะจัดว่าเป็นผู้ป่วยได้เลยนะเหมือนว่านอนไม่หลับแต่ช่วงกลางวันนี่ก็มักจะไม่มีอาการง่วงเหงาหาวนอนนี่ไม่มีเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งบั่นทอนสุขภาพของผู้สูงวัยอยู่ไม่น้อยเลยนะแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะสืบเนื่องมาจากการใช้ยาที่อาจจะเป็นการรักษาโรคประจำตัวที่ตัวเองมีอยู่นะบางคนก็ใช้ยานอนหลับนานๆจนเกิดความเคยชินนะก็บอกได้เลยว่าเรื่องของการนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นกับหลายคนแล้วก็จะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สดชื่นนะตื่นเช้าก็รู้สึกว่าตัวเองยังรู้สึกเพลียๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเบื่อโลกไปเลยนะบางคนเนี่ยเป็นมากๆกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยก็มีนะดังนั้นเนี่ยลินอยากจะแนะนำคุณฟังในเรื่องของการออกกำลังกายให้กับผู้สูงวัยบ้างนะคะพาท่านเดินออกกำลังกายเดินแกว่งแขนหรือว่าพูดคุยกับท่านมากๆในช่วงเวลาที่ท่านมีเวลาจะได้ไม่เหงานะแล้วก็ไม่เป็นโรคซึมเศร้าอันเนื่องมาจากการนอนไม่เต็มอิ่มนั่นเองนะคะและหนึ่งในการช่วยเหลือให้กับผู้สูงวัยให้มีความสดชื่นขึ้นนั่นคือการดื่มสมุนไพรบำบัดนะลินแนะนำเลยในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนนะคะเพราะในเขากวางอ่อนเฮงๆเนี่ยเราเน้นคุณภาพนะแล้วก็บอกเลยว่าเราใช้ยาจีนผสมอีกกว่า10ชนิดนะกับเขากวางอ่อนซึ่งรวมแล้วให้คุณภาพจริงๆนะคะในการฟื้นฟูบำรุงร่างกายแม้กระทั่งคุณฟังทานในปริมาณที่น้อยๆก็ยังได้ผลนะด้วยมาตรฐานการผลิตของเราเนี่ยบอกเลยว่า GMP จากกระทรวงสาธารณสุขและสถาบัน URS นะสถาบันรับรองมาตรฐานระดับโลกเลยรวมทั้งยังได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001คุณฟังจึงเชื่อมั่นได้ในคุณภาพและความปลอดภัยนะคะเราบอกเลยว่าปลอดภัยไร้สารตกค้างนะและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพนะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรตำรับจีนเลยทีเดียวนะเป็นยาที่เรียกว่ายาอายุวัฒนะเลยดังนั้นเนี่ยเขากวางอ่อนจึงเหมาะมากกับการดูแลสุขภาพแม้แต่คุณฟังที่บอกว่าแม้อายุก็ยังไม่เยอะนะคุณฟังก็สามารถใช้บำรุงร่างกายได้นะวันละน้อยนิดก็ได้ผลนะดังนั้นเราดูแลตั้งแต่วันนี้เมื่อเราเป็นผู้สูงวัยเราก็จะได้เป็นผู้สูงวัยแบบสุขภาพดีส่วนผู้สูงวัยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนะส่งผลให้ร่างกายเสื่อมโทรมก็สามารถที่จะฟื้นฟูบำรุงสุขภาพได้ด้วยสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะ024495000 024495000ค่ะ

我将永远不会忘记你，也希望你不要把我忘记。也许我们将来还会有见。